0: ทีมชาติไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10-12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8-9ตุลาคม
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่10-12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
3: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่8-9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
4: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
2: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
5: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรี ดยพบว่าต้นตอการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขังเจ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นตอพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
6: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
8: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
7: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
9: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวัน2วันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
7: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิบริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
11: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะลดยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
10: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
1: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมาดีนะอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดีอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดีอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
6: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
6: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
16: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตและปัตตาลีอนันต์ฤกาลสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์จบอันดับ13ร่วมพลอานงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาร์อันดับ60ร่วมและชนะตีวรรณแสน1อันเดอร์พาร์อันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2-2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9-17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7-10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันเวิลด์ชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวัลย์ทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์กมลตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีครับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรก ทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ชัยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
17: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
1: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไป
19: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
1: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาศอ่าน
20: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
21: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ยังตกในหลายพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศจะมีฝนไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุข
3: สวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์รองเลขาธิการสทนช.ค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผม
3: ค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
4: ในปัจจุบันน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มลดลงครับแม่น้ำปิงก็ลดลงนะครับผมแม่น้ำน่านก็ลดลงจากเมื่อวานนะครับผมตรงนครสวรรค์ที่ C2 นะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 นิดๆนะครับผมแล้วก็มีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งระบายคงที่มา 3-4 วันแล้วนะครับน้ำตอนบนที่ตอนนี้กำลังลงก็คือน้ำจากนครสวรรค์นะครับบริเวณแถวโกรกพระแถวสุทัยธานีแถวสว่างอารมณ์น้ำพวกนี้ก็จะลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมซึ่งทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรต่อตะกอนะครับซึ่งเป็นระดับที่เราพยายามที่จะเร่งลดระดับด้านท้ายเนี่ยนะครับผมในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีระดับน้ำที่ทรงตัวจากเมื่อวานนะครับมีการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อทีทำให้ตรงบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับระบายที่ตรงท่าเรือ676ลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน้ำก่อนที่จะเข้าปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยตรวจวัดได้มีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีก็ยังต่ำกว่าตลิ่งที่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพนะครับบางจุดเนี่ยอย่างเช่นตรงปทุมธานีต่ำกว่า57เซนนะครับที่นนทบุรีต่ำกว่าเมตร50ที่กทมเนี่ยต่ำกว่าเมตร20นะครับผมในส่วนนี้เองเนี่ยน้ำก็ยังไปท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนนะครับบริเวณทั้งบางปะม้าสองพี่น้องและอำเภอเมืองซึ่งเป็นน้ำที่ท้ายเขื่อนปูปยาหรือเราเรียกว่าทุ่งปูปยาที่สุพรรณบุรีนะครับผมนี่ก็เป็นในภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมีการบริหารจัดการโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครนายกหรืออำเภอองครักษ์นะครับซึ่งมีเรื่องของการที่เราช่วยกระบายน้ำมาที่คลองรังสิตแล้วก็กทมเองก็เปิดบานระบายช่วยอีกประมาณ5บานนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกตีเนี่ยได้สั่งการนะครับว่าในการเร่งระบายในโซนของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครร่วมกทมและกองทัพบกกระทรวงกลาโหมเข้าไปช่วยกันนะครับผมสถานการณ์ในส่วนของแม่น้ำบางปะกงนะครับก็ยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างเกี่ยววิกฤตในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ตามที่บอกนะครับหรือตรงปราจีนบุรีตรงแถวบ้านสร้างนะครับตรงแถวฉะเชิงเทราตรงบางน้ำเปรี้ยวตรงบางค้านะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมขังได้สูงโดยเฉพาะฉะเชิงเทราเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะครับซึ่งก็ได้มีการเร่งในการใช้เรือฝั่งดันน้ำ20เครื่องนะครับเป็นกำหนดที่2จุดซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นในเรื่องของน้ำที่ท่วมสูงมากกว่าที่เคยเป็นครับผมส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีก็น้ำยังระบายที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับอย่างที่ 102% นะครับผมก็ระบายวันที่ประมาณสัก120กว่าลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ประมาณวันละ10ตันนะครับผมเข้าก็ออกเข้ากันแล้วตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดพอดีก็ได้เตรียมการกรณีที่ฝนตกหนักอยู่ที่แก่งกระจานจะระบายน้ำเพิ่มจะกระทบที่ไหนท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะประชุมเพื่อเตรียมการนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดกาญก็อาจจะมีเรื่องของเขื่อนวชิรกรซึ่งได้ลงพื้นที่ก็ยังบริหารจัดการได้อยู่ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
3: ค่ะจากการที่กรมอุตุเตือนว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะทางสทนช.ได้ประเมินมีพื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งบ้างคะ
4: ครับก็พื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่อ่างเก็บน้ำ 100% แล้วเช่นอ่างเก็บน้ำป่าสักชนสิทธิ์นะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับพื้นที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับแล้วก็พื้นที่ในโซนภาคใต้ซึ่งเป็นโซนที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากนะครับในหลายจังหวัดของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ชุมพรนะครับหรือสงขลานะครับในฝั่งอันดามันก็มีในหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งได้ประกาศแจ้งเตือนไปในการนี้เองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชาติเนี่ยก็ได้สั่งการผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนที่จะตกชุดนี้ครับผม
3: ค่ะทางสทนช.ได้มีการวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับฝนระลอกใหม่ตรงนี้อย่างไรบ้างอะคะ
4: ครับตรงนี้ได้มีการเร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างนะครับแล้วก็ติดเครื่องมือเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องผักดันน้ำเสริมในจุดต่างๆที่ต้องเร่งออกมานะครับก่อนที่ฝนจะตกหนักแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะตกหนักแต่ไม่ได้แค่เหมือนคราวที่ผ่านมานะครับผมเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศเนี่ยยังไม่ได้มีการพาดผ่านแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเดิมที่เคยเกิดตอนช่วงวันที่26-27เนี่ยยังไม่ได้เกิดอาจจะมีการปะทะกันของอากาศหนาวที่มาจากตอนบนแล้วก็เรื่องของมรสุมนะครับที่เกิดขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็อาจจะมีฝนตกหนักปะปลายแล้วก็อาจจะหนักเป็นบางจุดครับตรงนี้ก็จะมีการประเมินอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมขังอยู่หรือจุดที่เพิ่งแห้งนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมการในเรื่องการป้องกันและการระมัดระวังหรือการเผชิญเหตุในเชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับผม
3: ถ้าเรามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตรงนี้ค่ะจะส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมแม่น้ำหรือเปล่า
4: ก็ตรงนี้เองเนี่ยทางเขื่อนป่าสักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีจุดที่บริเวณลุ่มต่ำของจังหวัดสระบุรีบางส่วนที่บ้านต้นตาลน่ะครับถึงอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับผมในส่วนของการระบายน้ำโดยใหญ่จะอยู่ในลำน้ำมากกว่านะครับคลองที่เป็นรอยต่อระหว่างกทมกับทางฉะเชิงเทราหรือรอยต่อระหว่างกทมกับสมุทรปราการตรงนี้ก็ต้องเร่งนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เครื่องดันน้ำเพิ่มหรือสูบน้ำนะครับที่จะสูบพลอยต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบบ้างเราเองก็พยายามไกล่เกลี่ยในเรื่องของข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประเด็นว่าน้ำท่วมขังนานเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้ในเรื่องของน้ำเน่าเสียหรือในเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องการสัญจรเนี่ยก็ต้องเร่งแก้ให้เร็วตรงนี้เองก็ต้องมีเรื่องของการเจรจาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักครับผม
3: เห็นบอกว่าทางแม่น้ำบางปะกงอะค่ะสถานการณ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงเราได้มีการวางแนวทางในการช่วยเหลืออย่างไรอะคะ
4: ครับก็ต้องเรียนนะครับในลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่ทั้ง3จังหวัดที่กล่าวก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราตรงนี้เองเนี่ยก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคลาเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
3: ค่ะการที่ประชุมปปนายกเป็นห่วงภาคใต้สั่งให้ระบายน้ำแล้วก็ใช้ชุดข้อมูลในการเตือนภัยชุดเดียวกันตรงนี้ค่ะสชช.จะมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
4: ก็คือตรงนี้ครับที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับแล้วหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในการเร่งระบายน้ำต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในภาคใต้เนี่ยเขื่อนที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆที่มีผลเหมือนเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนวชิรังกรเขื่อนศรีนครินทร์พวกเนี้ยไม่ค่อยมีนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขื่อนรัชประภานะครับแต่ก็น้ำปริมาณไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำในลำน้ำเนี่ยก็มีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ได้หารือกับทางกรมทรัพยากรน้ำที่ดูแลเรื่อง early warning นะครับซิสเต็มที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางจังหวัดในกรณีที่เกิดฝนตกหนักนะครับก็จะได้แจ้งพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายก่อนก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการเตรียมในการรับมือว่าแผนเผชิญเหตุจะต้องเตรียมฉากกระทัดต่างๆกรณีที่ฝนตกในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรพี่น้องประชาชนจะต้องออกไปไหนรถจะต้องไปจอดตรงไหนนะครับหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
3: ค่ะนอกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำแห่งใดคะที่จะต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
4: ภาพรวมก็จะดูเขื่อนที่เต็มๆเช่นเขื่อนนฤบดินทร์จินดานะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำแต่ระบายมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขื่อนเนี่ยมีความปลอดภัยพอที่จะรับน้ำต่อไปที่จะเกิดจากฝนตกหนักเขื่อนสียัดนะครับที่ฉะเชิงเทราเขื่อนประแสเขื่อนหนองปลาไหลที่ระยองแล้วก็เขื่อนขุนด่านเองก็ต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็กลัวฝนที่จะตกแช่จำเป็นก็ระบายเร่งด่วนไปก่อนโดยที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบด้านล่างเขื่อนป่าสักเหมือนกันนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับผมที่เป็นประเด็นว่าเราจำเป็นต้องระบายน้ำอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเราก็กังวลว่าด้านท้ายน้ำหรือฝนที่จะตกขึ้นในช่วงวันที่5 6 7 8เนี่ยจะตกหนักแล้วก็มาที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับผมที่จะต้องดูนะครับในเรื่องของน้ำที่เข้ามากับน้ำที่ออกมาแล้วก็พบกับตัวเมืองเพชรบุรีอย่างไรตรงนี้เองเหมือนที่เรียนนะครับว่าเราก็คุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับผมให้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีที่จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่จากข้อมูลของ กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยในลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยก็ฝนตกด้านท้ายไม่ค่อยมากนะครับผมอาจจะตกแค่ที่เพชรตรงเนี้ยที่เพชรก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ในส่วนนี้เองก็ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับเขื่อนต่างๆที่ล้นเกิน 100% นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมได้เรียนไม่ว่าจะเป็นประยองฉะเชิงเทรานะครับหรือแม้ทั้งปราจีนบุรีนครนายกแก่งกระจานนะครับที่เพชรบุรีแล้วก็วชิรังกรที่กาญจนบุรีครับผม
3: ค่ะข้อแนะนำสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าประชาชนเนี่ยจะสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางช่องทางใดได้บ้างอะคะเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันนะคะ
4: คือถ้าดูเหตุการณ์แล้วต้องดูฝนเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าฝนเนี่ยตกค่อนข้างเยอะในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเข้าไปในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางสถาบันสาธารณสุขน้ำหรือ thaiwater.net นะครับที่จะดูสถานการณ์ฝนซึ่งตรงนี้ทางส่วนราชการเองก็มีการเผยแพร่หรือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดฝนตกหนักอาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียก early warning system ที่สื่อสารในพื้นที่เองหรืออาจจะเป็นเซลล์บอดแคสต์ที่สื่อสารโดยตรงนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำท่าเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดที่เคยน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับถ้าอยู่บริเวณเชิงเขาในเรื่องของน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกรณีที่ฝนตกเกิน150มิลลิเมตรในพื้นที่เนี่ยก็ต้องออกมาก่อนนะครับอยู่ในจุดที่ปลอดภัยรถหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่คิดว่าน้ำไม่ไปถึงนะครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นรายละเอียดเชิงพื้นที่ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ทางอำเภอจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าครับผม
3: สุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
4: ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เกิดสภาวะผันผวนทางอากาศค่อนข้างมากและมีความชื้นในอากาศค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นปีเอลนีโญกรณีที่ฝนตกเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะครับหรือลักษณะเหมือนเรนบอมหรืออาจจะฝนตกแช่ได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่ฝนเคยตกหนักหรือเคยน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดอะไรที่มันเป็นของมีค่านะครับเช่นรถของต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้หรือตู้เย็นอาจจะต้องยกให้สูงขึ้นหรือเอาไปในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนกรณีที่มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงครับผม
3: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผม
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลบูรณาการหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยควบคู่กับการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานค่ะ
22: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของประชาชนหลายๆสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงไม่ใช่แค่การรอให้น้ำลดแต่คือการจัดการน้ำและดูแลคนที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมกันผ่านการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆทั้งการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การสูบน้ำการเปิดทางน้ำการบริหารจัดการคลองรวมถึงการติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กระจายลงพื้นที่ตามจุดที่มีการร้องขอความช่วยเหลือและพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักและหากพื้นที่ใดขาดแคลนสิ่งของหรือความช่วยเหลือให้ผู้อำนวยการเขตประสานมายังรัฐบาลโดยตรงเพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว
23: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางขอเขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอรีบแจ้งเพราะว่าเราเนี่ยเรารับข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราตามทุกเขตไม่ได้นะครับก็อยากจะให้รีบแจ้งเข้ามา
22: จากการบริหารสถานการณ์และส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วรัฐบาลยังคำนึงถึงผลกระทบจากผู้ประกอบการที่อาจฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าขณะนี้หลายครัวเรือนที่ประสบภัยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นกระทรวงพาณิชย์จึงต้องติดตามการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤต
7: ในกรุงเทพนี่ก็มีประสานกันจุดที่เป็นจุดสำคัญของคนที่มีผลกระทบอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายก็คือที่ลาดกระบังนะคะก็มีการประสานกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครในการที่จะนำเอาของสดของแห้งนะคะที่มีความจำเป็นเนี่ยส่งเข้าไปใน

0: บางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งฟื้นฟูอาคารสถานที่ดูแลสุขอนามัยและตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียนเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
1: เคาะข่าวเล่าประเด็น
2: สถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบในหลายพื้นที่รวมถึงสถานศึกษากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศและมีบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลดคือสภาพแวดล้อมน้ำที่ขังนิ่งจนเน่าเสียกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแหล่งเพาะพันยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคที่มากับน้ำนายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้ว่าความเสี่ยงด้านสุขอนามัยในพื้นที่น้ำเน่าเสียอาจกระทบสุขภาพของคนในชุมชนวงกว้างกระทรวงศึกษาธิการจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเร่งดำเนินการฟื้นฟูอาทิระบายน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลควบคู่กันพร้อมกำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้เฝ้าระวังโรคและกำจัดแหล่งยุงก่อนจะสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนซ่อมแซมต่อไป
3: ต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้ดูแค่การศึกษาแต่ก็ดูไปถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้หน่วยงานที่เราดูแลทุกหน่วยงานนะไปดูช่วยกันว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็จะเป็นตัวประสานไปที่กระทรวงอื่นๆที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องของการบรรเทาน้ำท่วมได้อย่างกระทรวงเกษตรที่จะเอามาช่วยกันดูดน้ำเอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนตรงนี้อยู่กระทรวงศึกษาธิการก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงวันนี้เราทำงานหลายมิติไม่ได้แค่กระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแล้ว
2: อีกปัญหาที่มองข้ามไม่ได้คืออาคารที่เคยถูกน้ำท่วมอาจมีความเสียหายแฝงอยู่โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตหากกลับมาใช้งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการอธิบายว่ากระบวนการฟื้นฟูจึงเริ่มจากการทำความสะอาดและตรวจอาคารครอบคลุมระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคอุปกรณ์การเรียนและครุภัณฑ์โดยมีงบประมาณจากกระทรวงสนับสนุน
4: ทางกระทรวงเองก็ได้สั่งการให้ผู้บริหารในแต่ละสังกัดนะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ให้ดูในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนซึ่งคำว่าความพร้อมเนี่ยครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่ามันรวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและคุณครูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องประเมินพื้นที่ด้วยว่านักเรียนของเราคุณครูของเราเนี่ยสามารถกลับเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนได้เป็นปกติและปลอดภัยหรือไม่
2: หากมองในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดซึ่งแม้ในขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ตามและนอกจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูความเสียหายแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประเมินความพร้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดยังไม่ปลอดภัยให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนรู้เกินความจำเป็นจิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: ประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลมองว่าเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
5: ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับหลายปัจจัยท้าทายทั้งกำลังซื้อของประชาชนต้นทุนการดำเนินธุรกิจและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างไทยช่วยไทยพลัสจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในชีวิตประจำวันภายหลังรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายนภายใต้เงิน 1,000 บาทโดยภาครัฐช่วยจ่ายร้อยละ60สูงสุดไม่เกินวันละ200บาทนางสาวธนัญชนกตั้งเซียนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นจ ึงต้องการให้รัฐบาล

0: มีมาตรการในลักษณะนี้อีกเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพยังสูง
1: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะมีเงินเก็บเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกค่ะอยากให้มีแบบว่าคนละครึ่งก็ได้หรือว่าเป็นแบบนี้อีกก็ได้ค่ะอยากให้ช่วยแบบว่าไม่ต้องแบบจ่ายเงินเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เพียงแต่ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายแต่ยังทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบการได้รับอานิสงส์จากการที่ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันผู้ประกอบการบางรายสะท้อนว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและยังทำให้ร้านค้าได้รู้จักลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้นถือเป็นแรงส่งสำคัญต่อธุรกิจรายย่อยที่ต้องเผชิญกับกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่สอดคล้องกับข้อมูลของนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ทั่วถึงในทุกภาคส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันยังมีนโยบายการเงินการคลังในการดูแลและพยุงเศรษฐกิจต่อไปได
2: ้โรงแรมร้านอาหารเนี่ยคิดว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มการค้าที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังต่อการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจตอนนี้คิดว่าเครื่องมือที่เรามีนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะก็ช่วยดูแลได้ระดับหนึ่งนะคะก็คือผ่อนคลายแล้วก็พยายามที่จะพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปในระยะต่อไปนะคะ
0: เมื่อพิจารณาผลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเห็นว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจึงมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้เดินหน้าท่ามกลางความท้าทายหลายด้านทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบจากภัยธรรมชาติเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจและปรับตัวได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งภายในประเทศและจากสถานการณ์โลกและเติบโตได้อย่างเต็มที่นันทิกากิจปาโลรายงาน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลย
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
7: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์ 2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายพวกเรากันได้ครับ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็เร่งรัดนะครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดเนี่ยนายกก็ขีดเส้นไว้นะครับเพราะเร็วแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะเร็วของผมอาจจะวันพรุ่งนี้เร็วของคุณณัฐพงษ์อาจจะเดือนหน้าหรือเร็วของใครมันอาจจะเป็นวันไหนก็ไม่ทราบนะฮะแต่นายกเนี่ยชัดเจนบอกว่าภายในสัปดาห์นี้จะต้องมีการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนไม่ต้องรอไปสรุปยอด
2: ครับ
1: โอนได้เลยใครพร้อมหมายความว่าหลักฐานพร้อมอะไรพร้อมโอนได้เลยโดยธนาคารออมสินฮะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ให้นโยบายชัดเจนให้โอนไวนะครับแล้วก็การระบายน้ำตอนนี้ก็มีการเฝ้าจับตามองในหลายพื้นที่นะฮะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งแถวนครนายกองครักษ์เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็น้ำเน่าเสียแล้วนะครับขังกันมา15วันแล้วนะครับแล้วก็มีการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกทันหนังสือไปถึงอธิบดีกรมชลประทานบอกอย่าให้ปล่อยน้ำมาได้มากกว่านี
2: ้
1: อย่าให้ปล่อยน้ำมามากกว่านี้เพราะตอนนี้องครักษ์แล้วก็ในพื้นที่นครนายกอ่วมแล้วนะครับแล้วก็มีบางพื้นที่ขององครักษ์เนี่ยนะครับก็บอกว่าประชาชนไปรื้อกระสอบทรายแล้วนะครับเพราะว่าอดทนไม่ไหว
2: เพราะว่าถ้าเพราะว่าการกั้นกระสอบทรายทำให้เขาได้รับผลกระทบ
1: ครับ
2: คือพยายามจะกั้นน้ำไม่ให้เข้าในพื้นที่สำคัญหรือว่าพื้นที่บางส่วนแต่ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็คือรับผลกระทบไม่ไหวแล้ว
1: จมน้ำมา15วันแล้วนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันนะฮะเรื่องของภาษีบาปนะครับภาษีบาปเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ4หน่วยงานนะครับที่รัฐบาลจะเอาเม็ดเงินเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่อัตโนมัติเข้าสู่หน่วยงาน4หน่วยงานนี้เลย รัฐบาลจะเอาเข้าสู่กองกลางเพื่อที่จะมาจัดสรรเป็นงบประมาณและให้กับ4หน่วยงานนี้ก็มีทั้งกระแสเห็นด้วยกระแสต้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงประเด็นนี้ดูนะครับ
2: ครับ
1: ช่วงแรกของรายการครับติดตามเรื่องคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับพลตรีด็อกเตอร์ประทีปสุพันโรจน์ผู้อำนวยการเพลงและวาทยากรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติวาทยากรผู้ประพันธ์เพลงและผู้เรียบเรียงเสียงประสานประจำ Thailand Philharmonic Orchestra นะครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับครับท่านครับในฐานะที่ท่านเป็นวาทยากรแล้วก็ผู้เรียบเรียงเสียงประสานหลักของคอนเสิร์ตนี้ครับท่านมีแนวคิดยังไงครับในการนำดนตรีที่มาใช้ถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและช่วงเวลาสำคัญในพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีให้กับผู้ชมเนี่ยได้สามารถรับถึงแล้วก็สัมผัสถึงพระราชจริยวัตรผ่านเสียงดนตรีได้ครับ
3: ครับในการเลือกบทเพลงนะครับเราเลือกบทเพลงของบทเพลงพระราชพลของรัชกาลที่7นั่นเลยครับซึ่งบทเพลงต่างๆที่เราเลือกเนี่ยก็จะสื่อความหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับวันนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่น เราก็จะเลือกเพลงขเมรอองค์นี้ครับเพลงคำหวานเพลงราตรีประดับดาวนะส่วนเพลงพระราชพลของท่านคือเพลงขเมรอองค์เพลงราตรีประดับดาวซึ่งมีความสำคัญมากนะครับส่วนเพลงอื่นๆนะครับเพลงที่เกี่ยวกับพิธีการเพลงแตรประโคมแล้วก็เพลงลงศพนี่คือเป็นเพลงที่เป็นช่วงท่านบรมราชาภิเษกในช่วงเวลานั้นนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็มีเพลงขึ้นกับทั้งฝั่งผมลงขึ้นกับทั้งฝั่งนะครับซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของท่านเองนะของรัชกาลที่7เองและที่สำคัญเราก็มีเพลงโปรดด้วยนะครับเพลงโปรดของพระองค์ท่านคือเพลงวอดิงคอนแชตโตของเมนโดโซนนะครับอันนี้คือเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกว่าออกเศร้าๆนิดหนึ่งแต่ว่าให้ความรู้สึกมีความหวังในใจอะไรเงี้ยนะฮะแต่ก็ปิดท้ายที่เรามีเพลงที่เราประพันธ์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าแสงลำไพเพื่อจะเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านนะครับของสมเด็จพระราชินีนะครับในยุคปัจจุบันเหมือนเรากำลังเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนเวลากลับเข้าไปนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเพลงเรื่องราวต่างๆเนี่ยคือผมถ่ายทอดจากสิ่งที่รัชกาลที่7ท่านผ่านสื่อผ่านบทเพลงครับเพราะฉะนั้นเพลงที่เราเลือกมาคนที่จะมาดูคอนเสิร์ตก็เนื่องจากจะได้รับทราบเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกรณียกิจต่างๆฮะเรายังได้เห็นว่าบทเพลงต่างๆของรัชกาลที่7จริงๆถ้าพอดูความหมายเนื้อเพลงจริงอ่ะจริงๆพระองค์ท่านแต่งให้กับสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีด้วยซ้ำครับความหมายตามนั้นเลยครับ
1: ครับเท่ากับว่าบทเพลงต่างๆเนี่ยมีความหมายและตั้งใจที่จะร้อยเรียงผ่านบทเพลงเหล่านี้เพื่อให้คนฟังเนี่ยในคอนเสิร์ตนี้ได้รับฟังแล้วก็มีอารมณ์ร่วมแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องช่วงเวลาต่างๆด้วยใช่ไหมครับเนี่ย
3: ใช่ครับเช่นเรื่องราวต่างๆยกตัวอย่างนะเพลงเขมรละองเขมรละองจริงๆมันชื่อเพลงละองนะครับแต่เราใช้สำเนียงเขมรเราในเชื่องชื่อเรียกว่าเขมรไม่จริงๆไม่ใช่เพลงเขมรนะฮะแต่ละองก็คือเอลบางนั่นเองก็คือเป็นพระสิริโฉมจริงๆพระองค์ท่านรัชกาลที่7นะทรงเขียนบทเพลงบรรยายพระสิริโฉมของสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีด้วยซ้ำนี่คือความหมายแรกฮะราตรีประดับดาวคือเกี่ยวกับเรื่องฟังดนตรีขอเชิญมาฟังดนตรีเถิดนะ
1: ร
3: เราแต่งเพลงใหม่เนี่ยพระองค์ท่านบอกว่าตอนนี้เราได้แต่งเพลงใหม่ขึ้นมาความหมายเพลงให้เขียนยังไงนะมาฟังดนตรีเถิดเราได้แต่งเพลงใหม่เพื่อมาให้พวกเราได้ยินประมาณนี้ซึ่งหนึ่งจะว่าที่ท่านแต่งอ่ะเพลงเนี่ยเป็นบรรยากาศหรือยามค่ำคืนไงครับ
1: คร
3: ับ อย่างเงี้ยเป็นเพลงของยามค่ำคืนอะไรอีกเพลงที่สำคัญเลยนะที่สำคัญเลยนะชื่อเพลงขึ้นกระทบฝั่ง
1: ครับ
3: ขึ้นกระทบฝั่งเนี่ยผมเชื่อว่าบทเพลงเนี้ยซึ่งในประวัติเนี่ยท่านประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลและท่านก็เห็นคลื่นกระทบฝั่งที่หัวหินอยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงๆในเพลงนี้ก็จะมีแฝงไปด้วยปรัชญาหลายๆอย่างซึ่งคลื่นมากระทบฝั่งสิ่งเหมือนกับว่าสิ่งที่อะไรเกิดขึ้นแล้วก็สลับกันไปเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมสลายไปอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้แต่ในเวลาเดียวกันน่ะคลื่นกระทบฝั่งก็เป็นการบรรยายภาพบรรยากาศธรรมชาติที่ท่านเห็นอยู่ครับนี่คือคร่าวๆนะครับประมาณในการเลือกบทเพลงเป็นแบบนี้ครับ
1: ครับครับทราบว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการแสดงที่มีการผสมผสานระหว่างออเคสตรากับเทียเตอร์นะฮะเป็นยังไงฮะ
3: โอ้ออเคสตรากับเทียเตอร์จริงๆเหมือนเป็นไงครับคนที่จะมาดูคอนเสิร์ตน่าต้องบอกว่าได้กำไรนะจริงๆทั้งในการสดับในการเตรียมการบทเพลงของเราเนี่ยคือเรานำเสนอที่คนในครอบครัวไปดูด้วยกันได้เลยนี่อันแรกก่อนนะฮะ
1: ครับ
3: คือเราสามารถเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านผ่านการแสดงละครเวทีเล็กๆนะแต่เราไม่ใช่แบบมาแสดงละครเวทีกันโอ้เป็นเรื่องเป็นราวเลยว่าเป็นละครเวทีสั้นๆแต่เป็นการเล่าเรื่อง ยกตัวอย่างเช่นครูกับนักเรียนนะครับ เดินทางเข้าไปในพิพิธภัณฑ์จะเสร็จแล้วก็ไปเจอเรื่องราวแล้วพอไปเจอเรื่องราวเหมือนในเวลานั้นเหมือนในภาพยนตร์นะครับแล้วเหมือนเราย้อนเวลาย้อนอดีตกลับไปในวันนั้นเหมือนไปอยู่ในเหตุการณ์จริงในวันนั้นนะครับอย่างนี้นี่คือรูปแบบละครนะแต่ส่วนการบรรเลงออเคสตราคือวงออเคสตราของดุยังศิลป์มหาวิทยาลัยนี่ดนตรีครับเป็นการรวมยอดฝีมือนักดนตรีของประเทศนะครับเพราะว่ารวมทั้งคนที่มาเล่นเนี่ยคือเป็นระดับอาจารย์ที่สอนดนตรีอยู่ที่วิทยาลัยดุยังศิลป์ด้วยแล้วก็คนที่จบเป็นนักศึกษาแล้วที่จบเป็นนักศึกษานะฮะจบมาหลายปีแล้วแล้วหรือเพิ่งจบใหม่แต่มีความสามารถถึงครับ
1: ครับ
3: อันนี้ต้องแอบขายสินค้านี่ถึงว่าวิทยาลัยดุยังศิลป์เนี่ยติดอันดับวิทยาลัยดนตรีระดับโลกระดับ25ของโลกนะครับติดอันดับ25ของโลกที่คนอยากจะมาเรียนนะฮะนี่ติดอันดับนะก็เลยขออวดหน่อยว่าคนที่เล่นในวงเนี้ยเป็นดนตรีที่ระดับอาจารย์ระดับครูฝีมือและบทเพลงที่เล่นเข้ามาเนี่ยเป็นการนำดนตรีไทยมาเล่นด้วยนะครับ
1: ครับ
3: แต่เราไม่ได้ทำแบบว่าเป็นร่วมสมัยนะคือเราเล่นร่วมกันเลยคือเช่นอย่างบรรเลงที่เราจะบรรเลงเพลง ขึ้นกันทั้งฝั่งเนี่ยเราก็มีดนตรีไทยวงเต็มวงเลยนะใช้วงเต็มวงเลยประมาณ20กว่าคนนะครับแล้วก็วงออเคสตราวงใหญ่ประมาณ80คน
1: คร
3: ับพอเล่นร่วมกันเนี่ยโอ้โหวงจะเป็น100คนครับ
1: โอ้เดี๋ยวเล่นพร้อมกันเหรอฮะดนตรีไทยกับออเคสตราเนี่ย
3: เล่นพร้อมกันครับที่ทั้งนั้นคือดนตรีไทยก็ยังเป็นคีย์ของดนตรีไทยอยู่นะครับเนื่องจากว่าบางดนตรีไทยกับดนตรีสากลเนี่ยจริงคนละเสียงกันนะผมไม่คนเรียบเรียงเองฮะผมก็เลยนำโน้ตบางตัวที่เสียงไม่ตรงกันแล้วก็จะเขียนสกอร์ที่ไม่ให้โน้ตตัวนี้ชนกันและสามารถเล่นด้วยกันได้ซึ่งจริงก็เป็นปรัชญาที่แฝงขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ใช่เหมือนกันเพราะว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ถูกมั้ยครับมันก็จะมีเหตุการณ์ช่วงเหตุการณ์สงครามโลกพอดีนะครับสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นั่นดีทีนี้โลกก็มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เลยใช้สื่อว่าสิ่งที่ไทยประเทศไทยต้องอยู่ร่วมกันกับความเป็นไทยกับความเป็นสากลก็ต้องอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นดนตรีนี้นะครับเราก็จะสื่อให้เห็นว่าดนตรีไทยซึ่งเป็นคนละเสียงกับสากลแต่สามารถเล่นด้วยกันกับดนตรีสากลได้ครับ
1: ครับโอ้แล้วคือความโดดเด่นของเครื่องดนตรีไทยเนี่ยพอฟังปุ๊บเราก็จะรู้ได้ยินเสียงระนาดเอกระนาดทุ้มแล้วก็ค้องวงอะไรต่างๆส่วนออเคสตราเราก็จะได้ยินเสียงเครื่องเป่าดนตรีฝรั่งแล้วแบ่งกันยังไงฮะให้ความโดดเด่นของแต่ละดนตรีเนี่ยดนตรีไทยดนตรีสากลเนี่ยสามารถที่จะกลมกล่อมในบทเพลงหนึ่งฮะ
3: อ๋อวิธีการคืออย่างนี้นะครับเครื่องดนตรีแต่ละอย่างเนี่ยจะมีสีสันและคัลเลอร์นะมีสีสันของเสียงและอารมณ์เสียงที่ไม่เหมือนกันนะอารมณ์ดนตรีอารมณ์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเล่าเรื่องราวต่างๆเราก็ใช้สีสันของเครื่องดนตรีมาสลับกันเล่นผัดกันเล่นไปนะครับก็เหมือนกับคนเราที่อยู่ในสังคมเหมือนกันฮะมีหน้าที่ต่างกันมีชีวิตต่างกันมีความสามารถต่างกันแต่ทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวได้ก็เนื่องจากว่าเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเนี่ยดนตรีจะเป็นไงครับดนตรีวงออเคสตราดนตรีไทยเช่นเดียวกันก็บางครั้งตรงนี้ทำนองเหมาะกับระนาดเอกก็ให้ระนาดเอกนำพอมาช่วงอีกเวลาหนึ่งจะเป็นออเคสตราหรือเป็นไวโอลินหรือเป็นเครื่องเป่านะ
1: ครับ
3: ก็มีโอกาสในการนำเสนออารมณ์แบบนี้ก็สลับกันเล่นไปเพลงก็จะมีสีสันขึ้นคนฟังก็จะไม่เบื่อครับคนฟังก็จะสนุกเหมือนเราดูเรื่องราวในภาพยนตร์เงี้ยในภาพยนตร์ประมาณนี้ก็จะมีตัวนำตัวรองตัวเอกตัวร้ายเพื่อสร้างสีสันในการชมภาพยนตร์นะอันนี้คือภาพยนตร์นะแต่เราเอาสิ่งแบบเดียวกันนะมาใช้กับดนตรีคือเครื่องดนตรีต่างสีสันต่างอารมณ์กันก็มาเล่าเรื่องราวเรื่องเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันนะครับ
2: ครับ
3: ประมาณนี้ครับ
2: บรรเลงเพลงโดยใช้อีโมชันสร้างให้กลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นนักแสดงในดนตรีชนิดหนึ่งเพลงหนึ่งเป็นอย่างนี้ไปเลยไหมครับ
3: ใช่ครับเช่นบางทีระนาดเราต้องการจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยใช่ไหม
1: ครับ
3: เราก็เล่าเรื่องราวอารมณ์ของความเป็นไทยระนาดดนตรีไทยก็เล่นทำนองความเป็นไทยไปจะเป็นโซอู้โซด้วงโซสามสายก็บรรเลงตามทำนองหลักเนี่ยจึงต้องการแสดงสื่อความเศร้าทุกคนก็ใช้โซด้วงมาเล่นโซสามสายมาเล่นแต่ในเวลาเดียวกันวงออเคสตราก็จะมีการบรรเลงคอร์ดใช้ออเคสตราเนี่ยบรรเลงประกอบคอร์ดเพื่อสื่ออารมณ์ตรงนั้นมาดึงอารมณ์ตรงนั้นมาครับนี่คือสิ่งที่ผสมผสานนะทำนองก็จะเป็นเรื่องราวของดนตรีไทยนะทำนองจริงๆคือส่อให้เห็นสื่อให้เห็นหนึ่งภาพครับทำนองคือเพลงทำนองเพลงคือให้เราเห็นภาพแต่คอร์ดเนี่ยหรือดนตรีสากลเนี่ยจะส่อให้เราเห็นถึงอารมณ์เพลงครับเราใช้ดนตรีนี้เป็นอารมณ์เพลงส่งอารมณ์ครับ
2: ครับพูดถึงในเรื่องของบทเพลงกันบ้างครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ได้เกริ่นว่ามีการแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาประกอบกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับอยากจะทราบถึงแรงบันดาลใจที่อาจารย์นำมาแต่งครับว่าแต่ละเพลงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างครับ
3: อ๋อชื่อเพลงแสงลำไพนะครับจริงๆเราก็ได้แต่งขึ้นจากพระราชกรณียกิจของท่านนะฮะง่ายๆแล้วก็สิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้านะครับจริงๆท่านชีวิตของพระองค์ท่านเนี่ยเหมือนแฟรี่เทลนะครับเหมือนท่านเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมฮะตอนแรกท่านเป็นเจ้าหญิงตอนนี้ท่านมาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีแต่ว่าชีวิตของท่านเนี่ยจริงๆทุกคนก็มองว่าเป็นพระราชินีชีวิตน่าจะอยู่สุขสบายแต่จริงๆแล้วท่านก็ต้องต่อสู้ในวันเวลาในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานั้นนะครับบางครั้งเราอาจจะพูดด้วยภาษาอาจจะดูแล้วอาจจะฟังแล้วไม่น่าฟังใช่ไหมแต่เราใช้เสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงทำนองเล่าออกมาเรื่องต่างๆในการสื่ออารมณ์ต่างๆมาเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เราได้ใช้มานะครับแล้วก็เหมือนเราบอกว่าในคืนวันต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นต่างๆมีในโลกที่มีย่อมมีและย่อมสลายไปต่างๆนี้นะแล้วก็แต่ใครคนนั้นน่ะยังอยู่ในจิตใจอยู่เราเสมอก็คือพระองค์ท่านนั่นเองท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาใช่ไหมในช่วง ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมานะครับจนถึงที่ท่านไปอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะมีทำนองเพลงซึ่งเราผูกพันโดยคณาจารย์ของวิทยาลัยยุวรังสิตมหาวิทยาลัยนิดนะแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยท่านคณบดีด้วยนะครับท่านคณบดีวิทยาลัยยุวรังสิตมหาวิทยาลัยนิดนท่านลงมือเรียบเรียงเองเลยครับในเพลงนี
2: ้ครับ
1: ครับ
3: ครับ
1: สำหรับผู้ฟังนะครับพี่น้องประชาชนที่อาจจะยังไม่เคยชมการแสดงในรูปแบบนี้ฮะออเคสตราและเทเตอร์พร้อมกันเนี่ยอาจารย์อยากจะเชิญชวนให้มาสัมผัสคอนเสิร์ตนี้ได้รับความรู้สึกและประทับใจยังไงบ้างครับ
3: ครับผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับลองมาดูว่าถ้าเราย้อนเวลาไปได้ในเหมือนเราดูภาพยนตร์เรื่องโหมโรงใช่ไหมฮะอันนั้นคือเป็นภาพยนตร
1: ์
3: แต่เนี้ยเรามานั่งชมภาพหรือเหตุการณ์ที่เราจะมีคนเล่าเรื่องให้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้ว
1: ครับ
3: เกือบ100ปีที่แล้วนะจะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วท่านจะได้ดื่มด่ำกับการแสดงละครเล็กๆนะครับเป็นการเล่าเรื่องครับไม่ใช่เป็นแบบละครที่เป็นละครเรื่องราวเต็มๆนะและนักแสดงมีอยู่คน2คนแต่เป็นการเล่าเรื่องราวที่สำคัญคือเรามีฉากซีนการแสดงนำเสนอของมัลติมีเดียต่างๆด้วยใช้เวทีที่ทันสมัยครับ
1: คร
3: ับขณะที่เล่าเหตุการณ์อยู่เหมือนเราว่าพอฉากนี้เราอยู่ในพระราชวังตรงนี้นะก็จะมีภาพของพระราชวังเวทีก็คือเหมือนทั้งไฟแสงสีเสียงจะเปลี่ยนภาพมาให้ดูเลยนะอรรถรสแล้วในเวลาเดียวกันวงออเคสตราก็จะบรรเลงเพลงถ้าเราเล่นออเคสวงในเทเตอร์จริงวงนั่งตีประมาณไม่เกิน30คน20 30คนเท่านั้นครับ20คนเนื่องจากที่มันน้อยฮะแต่วันนี้เราใช้นั่งตีประมาณเกือบ100กว่าคนนะครับ
1: ครับ
3: นี่คือเสียงที่ออกมากระหึ่มแล้วก็หอดนตรีนะครับที่เราแสดงมาเนี่ยเราใช้งบสร้างต้อง 3,000 กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นระบบอะคูสติกที่นี่ดีมากไม่ต้องใช้ไมโครโฟนนะครับจะนั่งอยู่ตรงส่วนไหนของหอเนี่ยจะได้ยินเสียงหมดก็อยากจะให้หลายๆท่านมาดื่มด่ำว่าพอมาฟังเสียงดนตรีสดเพราะยุคปัจจุบันเรามีดนตรี AI เยอะเลยน
1: ะ
3: แต่พอมาฟังเสียงดนตรีสดท่านจะได้รับการบำบัดนะและที่สำคัญคือคนที่มาดูคอนเสิร์ตดนตรีอะคูสติกต่างๆเนี่ยจะรับทราบเรื่องราวและจริงๆทำให้คนอายุยืนด้วยนะครับมาฟังอะคูสติกเนี่ย
1: ครับ
3: เป็นดนตรีนะครับ
1: ครับงานจัดวันเสาร์ที่31ตุลาคม15นาฬิกานะครับความยาวของการแสดงนี่90นาทีใช่ไหมฮะ
3: อ๋อมีพักครึ่งเวลาครับเราเล่นครึ่งแรก
1: ครับ
3: 45นาทีแล้วก็มีพักครึ่งแล้วก็มาฟัง45นาทีครับ
1: ครับที่ไหนนะครับ
3: ที่หอแสดงดนตรีนะครับ
1: มหิดล
3: สิทธาคารครับมหาวิทยาลัยมหิดลครับซึ่งหอเนี้ยติดอันดับดีที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียเราเลยนะครับ
1: ครับอยู่ที่สารยานครปฐม
3: ที่สารยาครับที่นครปฐมครับ
1: ครับเอาละครับท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากเพิ่มเติมหนูฟังทางบ้านไหมครับ
3: ก็ขอเชิญมาร่วมฟังแล้วก็มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมแสดงแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่รายได้จากการคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเราจะสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีวิทยาพยาบาลปกเกล้าจันทบุรีและก็โครงการโรงงานยามีชีวิตของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ทุกคนได้บริจาคหรือว่าซื้อตั๋วเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้นะครับอันนี้ก็ขอฝากนอกจากมาชมคอนเสิร์ตแล้วท่านยังได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ทำบุญด้วยและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยครับ
1: ครับ
3: ประเทศนะครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พลตรีดร.ประทีปสุพรรณโรจน์ผู้อำนวยการเพลงและวาทยากรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คอนเสิร์ตดังแสงอรุณดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามนะครับก็เป็นการนำบทเพลงนะครับบทเพลงไทยเดิมและดนตรีตะวันตกมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ร้อยเรียงนะครับผ่านเรื่องราวนะครับการแสดงบนเวทีด้วยนะครับงานจะจัดในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้นะครับ15นาฬิกานะครับความยาวการแสดง90นาทีรวมพักครึ่งณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับเปิดจำหน่ายบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์นะฮะที่เบอร์023543588นะฮะหรือเว็บไซต์ www.incom.co.th ครับ
2: ครับ
1: ไปดูประเด็นข่าวสารกันครับท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะวันนี้เตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตนะฮะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในครั้งแรก ในรอบ13ปีฮะสารสายสัมพันธ์ยุคใหม่หลังเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเดินหน้ายกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนการเกษตรความมั่นคงทางอาหารสาธารณสุขและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับ
2: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาราชนานากุตเมานะครับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสที่จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับนั่นก็คือวันที่9ถึง10ตุลาคม2569นี้นะครับนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีตั้งแต่ปี2556นะครับและก็เป็นครั้งแรกภายหลังที่ติมอร์เลสเตเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อช่วงของตุลาคม2568ที่ผ่านมาซึ่งการเยือนครั้งนี้นะครับถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยและก็ติมอร์เลสเตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นการต่อยอดมิตรภาพอันดีและในส่วนของความสัมพันธ์ที่ดีงามของทั้งสองประเทศไปสู่ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและก็เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับโดยทางท่านนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายนะครับก็จะมีการหารือแนวทางในการยกระดับความร่วมมือในเรื่องของสาขาที่มีศักยภาพและก็เป็นประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการเกษตรและก็ความมั่นคงทางอาหารรวมถึงการพัฒนาสาธารณสุขและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์พลังงานการท่องเที่ยวการทหารความมั่นคงรวมถึงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนด้วยนะครับตลอดจนไปถึงในเรื่องของการส่งเสริมภายใต้กรอบของอาเซียนด้วยซึ่งทั้งสองประเทศนะครับสองฝ่ายเองก็มีการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อในเรื่องของประเด็นระดับภูมิภาคและระดับประเทศที่มีความสนใจร่วมกันด้วยนะครับโดยเฉพาะภายหลังที่ทางติมอร์เลสเตเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ไทยกับติมอร์เนี่ยจะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นในฐานะการเสริมความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพของประชาชนอาเซียนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นการแสดงถึงในเรื่องของการเยือนที่สะท้อนถึงมิตรภาพและก็เรียกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของไทยและก็ติมอร์เลสเตนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ท่านนายกของทางฝั่งติมอร์เนี่ยมาที่ประเทศไทยครับติมอร์ตะวันออก
1: ครับ
2: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้ามาร่วมอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงปีที่แล้ว
1: ครับ
2: ครับ
1: มาดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยกันบ้างนะครับเวลาเกิดเหตุภัยวิกฤตเนี่ยคนก็สอบถามกันว่าตกลงแล้วเนี่ยใครคือผู้บัญชาการหลักนะ
2: คร
1: ับคือถ้าภัยวิกฤตในระดับหนึ่งตามพรบของปภ.แล้วเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเนี่ยแหละครับคือผู้บัญชาการจะเห็นว่าตอนแผ่นดินไหวตอนน้ำท่วมนะฮะถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยผู้ว่าชัดชาติผู้ว่าราชการจังหวัดก็เช่นเดียวกันในจังหวัดต่างๆเป็นผู้สั่งการเพราะถือว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที
2: ่
1: ประกอบกับการกระจายอำนาจลงสู่พื้นที่จังหวัดพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยผู้ที่จะมีอำนาจบังคับบัญชาคือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่เมื่อไหร่ที่ภัยเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยในระดับชาติเนี่ยนายกก็จะเป็นประธานนะครับอันนี้มันมีขีดหรือว่าระดับของภัยเนี่ยในการที่จะเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการอยู
2: ่
1: นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคิดว่าอ้าวคนนี้จะเป็นคนนั้นจะเป็นไม่ใช
2: ่
1: มีกฎหมายเนี่ยที่จะรองรับถ้าภัยเนี่ยมันขึ้นมาระดับ3ระดับ4ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอีกท่านนึงนะครับแต่เมื่อไหร่ที่นายกเป็นประธานปุ๊บนั่นนะฮะเป็นผู้บัญชาการปุ๊บแสดงว่าภัยนั้นน่ะสูงสุดแล้วว
2: าระแห่งชาติแล้ว
1: หรือว่าภัยนั้นน่ะสูงสุดแล้วนะฮะถ้าเกิดเรายังเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยยังเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่อันนั้นก็คือว่าเป็นภัยในระดับที
2: ่ควบคุมได้ในจังหวัด
1: ควบคุมได้ถูกต้อง
2: ครับ
1: นะฮะไปถามท่านนายกนะฮะท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็พูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องของความขัดแย้งเรื่องการปล่อยน้ำในพื้นที่บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือว่า Single Command ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจการสั่งการระดับจังหวัดก็จะเป็นของผู้ว่า
2: ครับ
1: ในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันและสั่งการหน่วยราชการได้ทั้งหมดนะฮะโดยขึ้นตรงกับปลัดมหาดไทยและมีรัฐมนตรี ระทรวงมหาดไทยดูแลกำกับในภาพรวมของประเทศก็คือคุณอนุทินนั่นแหละด
2: ัง
1: นั้นในการปฏิบัติทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้อันนี้ขีดเส้นใต
2: ้
1: ท่านบ
2: อ
1: กว่ามันไม่มีทางเกิดความขัดแย้งขึ้นได้นะฮะเนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจนพอพูดแบบนี้ผมย้อนกลับไปดูที่จังหวัดนครนายก
2: ครับ
1: จังหวัดนครนายกนะฮะซิงเกิลคอมมานด์ที่ท่านพูดเมื่อกี้คือผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณชานนท์วิสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะฮะลงนามในหนังสือด่วนที่สุดไปถึงอธิบดีกรมชลประทาน
2: ครับ
1: นะฮะชลประทานนี่มันอยู่ภายใต้กระทรวง
2: เกษตร
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ไปอีกกระทรวงนึงนะคร
2: ับ
1: หลังมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเพิ่มระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กังวลครับว่าอาจจะทำให้ปริมาณน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครนายกเพิ่มสูงขึ้นหน
2: ัง
1: สือระบุว่าปัจจุบันนครนายกประสบปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่รับน้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากขอความร่วมมือกรมชลประทานนะฮะพิจารณางดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบคลอง14คลอง15และคลอง16เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสมทบและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่องครักษ์ขณะเดียวกันภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครนายกพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว4อำเภอ40ตำบล409หมู่บ้าน53,928 ครัวเรือนขณะนี้สถานการณ์น้ำเป็นยังไงต
2: ้
1: องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่อำเภอองครักษ
2: ์
1: ประชาชนควรติดตามประกาศจากจังหวัดนครนายกกรมชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมแผนการเดินทางหากระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ แล้วก็ที่ถนนรังสิตนครนายกฮะบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์จ
2: ัง
1: หว
2: ั
1: ดนครนายกฮะระดับน้ำเนี่ยเมื่อวานนี้นะฮะท่วมสูงเลยหัวเข่าฮะรถขนาดเล็กวิ่งไม่ได
2: ้
1: ส่วนชุมชนในพื้นที่หมู่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่รับน้ำมาจากหลายพื้นที่และน้ำรอการระบายจากคลองรังสิตเจ้าหน้าที่เอากระสอบทรายมาวางปิดกั้นทางระบายน้ำนะฮะก่อนที่จะถูกชาวบ้านเนี่ยรื้อออกเมื่อคืนของวันที่4ตุลาคมชาวบ้านในชุมชนบอกว่าน้ำท่วมสูงถึงอกแล้วนะครับใช้ชีวิตอย่างลำบากมากฮะไม
2: ่
1: มีน้ำใช้อาหารก็ไม่มีนะฮะประกอบอาหารก็ไม่ได้นะฮะน้ำถึงคอฮะ
2: ครับ
1: ทุกวันนี้ต้องรอเข้ากล่องและถุงยังชีพจากอบต.คลองใหญ่น้ำในพื้นที่เริ่มเน่าเหม็นด้านนายสุทัศน์มาละศรีนะฮะผู้ประสบภัยก็บอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านตนเนี่ยยกหนีน้ำไม่พ้นเสียหายระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะลดเลยน้ำระบายไปไหนไม่ได้เพราะแขวงทางหลวงนครนายกเอากระสอบทรายมากั้นถนนเพื่อไม่ให้น้ำท่วมถนนแต่ในหมู่บ้านน้ำท่วมหนักจนเน่าแล้วยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยที่ออกมารื้อกระสอบทรายออกหากมีความผิดก็ต้องติดคุกกันทั้งหมู่บ้าน
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้เป็นพื้นที่นครนายก
2: ครับคือมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับแล้วก็การที่เอาถุงยังเขาเรียกว่าอะไรเป็น
1: กระสอบทราย
2: นะครับมากั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วเนี่ยมันน้ำมันเน่าอ
1: ่
2: ะพอน้ำมันเน่ามันรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเคลียร์อะไรบางอย่างออกบางทีการที่ทางการทำแบบนี้ครับก็อาจจะต้องมองถึงประชาชนในภาพรวมด้วยนะว่าบางทีคืออาจจะทำให้ตรงนั้นเนี่ยเดือดร้อนมากกว่าเดิม
1: อันนี้คือมองภาพรวมแล้ว ประโยชน์สาธารณะการคมนาคมเนี่ยเป็นใหญ่กว่านะฮะแต่ในพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบต้องรับน้ำก็จะต้องไปดูเขาเช่นเดียวกันนะฮะก็คือว่าให้เขาเสียสละเนี่ยแต่คุณต้องดูแลเขาอย่างน้อยเนี่ยถุงยางชีพอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องเพียงพอทำให้เหมือนเคหะคลองจันทร์เราทำแบบนั้นนะ
2: ก็คนละเป็นพื้นที่กรุงเทพ
1: ซึ่งจริงๆผมเห็นรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปแล้วนะเม
2: ื่
1: อ2วันใช่ตอนเท่านั้นแหละไปเมื่อวัน2วันแล้วนะฮะอันนี้ก็คือเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที
2: ่
1: รังสิตนครนายกนะฮะที่อำเภอองครักษ์บอกว่าในชุมชนเนี่ยอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์ก็ส่งเสียงดังๆไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าช่วยหน่อยเพราะว
2: ่
1: าน้ำท่วมขังเนี่ยมาหลายวันแล้วแล้วก็ถึงคอแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนไม่ได้ชีวิตแย่ลง
2: ครับ
1: นะฮะ
2: นครนายกก็อาจจะมีการผันน้ำในส่วนของบางปะกงมาช่วยด้วยนะน้ำไปทางฝั่งฉะเชิงเทราด้วยนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักต่างๆนะยังไงก็ต้องคงจะต้องติดตามเพราะผมก็เห็นอยู่นครนายกเนี่ยในส่วนของเขื่อน
4: ขุนด่านประกันชน
2: คือ
4: น้ำก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวทางการก็คงจะมีการดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็ต้องดูสถานการณ์ฝนฟ้าในช่วงนี้ประกอบไปด้วยนะครับส่วนทางด้านคุณเอกนิติธรรมประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการพูดถึงในเรื่องของการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้นะครับซึ่งทางคุณเอกนิติเนี่ยหลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าท่านเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคลังแต่ว่าอีกหมวกนึงเนี่ยท่านก็เป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางนะครับก็เป็นประธานการประชุมของทางคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเมื่อวานนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าที่ประชุมได้ติดตามและก็คาดการฝนนะครับว่าสถานการณ์น้ำล่วงหน้าตั้งแต่7วัน10วันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและก็ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เนี่ยตรงนี้ก็มีการรายงานของทางกรมอุตุนิยมวิทยามานะครับว่าในช่วงของวันที่5ก็จะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักนะครับก่อนที่ช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมตรงนี้ก็จะลดลงแต่ว่าจะต้องเฝ้าระวังระลอกใหม่อีกนะครับช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและก็ภาคตะวันตกนะครับที่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับรวมถึงลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการเตรียมรับนะครับในเรื่องของแผนรับมือของเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและก็จะมีการเร่งระบายน้ำจากฝั่งเขื่อนปานบุรีด้วยรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้นะครับส่วนนี้เองนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้ทางคณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานกับจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางในแบบที่เป็นต้นแบบนะครับหรือว่าโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแล้วก็ปรับใช้ไปกับภูมิภาคอื่นๆต่อไปด้วยแล้วก็มีการมอบหมายให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการและก็เรียกว่ารับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่จะมีฝนระลอกใหม่ขึ้นมานี้ด้วย
1: นะอันนี้คือทางด้านของคุณเอกนิตินิธันประภาสนะครับถ้าเป็นนอกจากจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกแล้วเนี่ยยังเป็นประธานปภด้วยใช่ไหม
4: ประธานในส่วนของการดูแล
1: แก้ไขแ
4: ล้งฝนอุทกภัยในพื้นที่ของภาคกลางถ้าเป็นภาคเหนือก็จะเป็นอาจารย์เชนยศชนันถ้าเป็นฝั่งภาคกลางก็จะเป็นท่านรองนายกเอกนิติ
1: อ๋อถือว่าท่านลงพื้นที่อยุธยาแล้วก็ลงพื้นที่ต่างๆนะครับไปติดตามตรวจเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะฮะก็คือแบ่งโซนในการรับผิดชอบกันนั่นแหละส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการรับมือน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยเนี่ยแหละครับสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเฝ้าระวัง14จังหวัดภาคใต้เร่งฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดนะส่วนกระทรวงแรงงานฮะระดมช่างซ่อมรถแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังน้ำท่วมช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้วก็พิจารณาขยายศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้เข้าถึงทุกโซนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับน้ำท่วมเสร็จแล้วน้ำลดแล้วเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าของหลายท่านเนี่ยพังกันเป็นจำนวนมากคนก็สงสัยว่าพังแล้วมันใช้ต่อได้ไหม
2: ครับ
1: หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหสาหัสสากรรจ์เหมือนกันนะครับมีช่างเนี่ยจะมาซ่อมได้ไหมกู้ออกมาจากโคลนได้หรือเปล่ากู้ออกมาจากโคลนกู้ออกมาจากน้ำได้แล้วเนี่ยค่าซ่อมนี่ก็โอ้โหมานั่งคิดกุมขมับจะซื้อใหม่หรือว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี
2: ้
1: นะฮะทางด้านของกระทรวงแรงงานนะครับบอกไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลตอนนี้นะครับก็มีการลงพื้นที่แล้วก็นำช่างไปซ่อมช่วยเหลือประชาชนนะครับในหลายพื้นที่แล้วฮะคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองนะฮะก็ลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพนะฮะก็แถวๆลาดกระบังใช่ไหม
2: ครับ
1: ก็ไปติดตามความช่วยเหลือประชาชนผ่านศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบอุทกภัยของกระทรวงแรงงานในการลงพื้นที่เนี่ยมีทีมช่างจากหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธรเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีมหาสารคามและกาฬสินธุ์ก็คือจังหวัดที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมาช่วยนะฮะมาร่วมให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซมมอเตอร์ไซค์รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายจากน้ำท่วมช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสามารถนำมากลับมาใช้งานได้โดยเร็วโดยให้บริการซ่อมจักรยานยนต์ไปแล้ว128คันนะครับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าไป40ชิ้นพร้อมแจกอาหารกล่อง300กล่อง พื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้เพื่อให้การเปิดศูนย์ดังกล่าวครอบคลุมทั่วถึงก็ได้สั่งตามข้อสั่งการของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับก็ต้องขยายไปศูนย์นี้ไปในหลายๆพื้นที่นะฮะและนอกจากนี้คุณพิพัฒน์ชัยและคณะก็ได้ร่วมหารือกับผู้นำชุมชนฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในการขยายแนวทางในการสร้างจุดบริการซ่อมสร้างสุขเพิ่มเติมในแต่ละโซนของชุมชนฮะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับความสะดวกสบายครอบคลุมมากขึ้นฮะโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะระดมช่างเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประกอบอาชีพได้ตามปกติฮะ
4: ครับส่วนทางกรมการปกครองนะครับก็มีการสั่งสำนักงานทะเบียนทั่วประเทศในการยกเว้นในส่วนของการลงทะเบียนนะครับในเรื่องของลดค่าธรรมเนียมทะเบียนนะครับแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชน15วันเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับคือในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องหาเอกสารต่างๆเพื่อที่จะยืนยันตัวตนอย่างบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าทะเบียนต่างๆนะครับก็มาขอที่ในส่วนของกรมการปกครองที่อำเภอที่ว่าการอำเภอแล้วก็ที่เทศบาลต่างๆตรงนี้นะครับก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะช่วยประชาชนในเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆคือก็จะนับ15วันนะครับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเริ่มต้นไม่เหมือนกันเริ
1: ่
4: มต้นไม่เท่ากันจังหวัดไหนประกาศก่อนก็จะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปนะครับในเวลา15วันหลังจากนั้นเพื่อว่าเป็นการที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยหากต้องการเอกสารต่างๆในการมายื่นรับการเยียวยาเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเสียค่าธรรมเนียมใด
1: ๆ
4: หรือว่าประชาชนใครหายเนี่ยมาทำใหม่ได้ก็จะไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะครับอันนี้15วันนะครับนับตั้งแต่มีการประกาศพื้นที่เขตสาธารณภัยแต่ละจังหวัดครับ
1: ครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
4: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350อ
8: ยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับใกล้แล้วครับกับการจัดการประชุมนะฮะ IMF World Bank Group ประจำปี2569นะฮะชื่อเต็มยาวๆคือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ฮะเวทีนี้จะมีผู้นำนะฮะเกี่ยวกับการเงินทั่วโลกนะฮะเดินทางมาร่วมประชุมเนี่ยไม่น้อยกว่า400คนนะครับ
2: ครับ
1: สร้างความมั่นใจและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยฮะเมื่อวานนี้คุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฮะก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ยืนยันครับว่าเวทีนี้จะมีผู้นำนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางมาเกือบ400คนมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าจะทำให้ไทยเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นสะท้อนศักยภาพคือเขามาแล้วเขาเห็นเมืองไทยเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อเมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี
2: ้
1: แล้วก็จะทำให้เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องเพราะโอกาสที่คนหลักๆใหญ่ๆแบบนี้รัฐมนตรีการคลังผู้ว่าธนาคารกลางแล้วก็ผู้นำต่างๆทั่วโลกเนี่ยเดินทางมาเนี่ยมาพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่ไทยจะได้ก็คือว่าการนำเสนอประเทศไทยเนี่ยให้เขาได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมมีอะไรยังไงโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสในทางการท่องเที่ยวนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเปิดเผยครับว่าวันที่7ตุลาคมนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีกำหนดการไปเดินทางเยือนประเทศสิงคโปร
2: ์
1: เพื่อไปร่วมประชุม Forbes Global CEO Conference ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการพบปะหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจชั้นนำทั่วโลก400คนเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของท่าอากาศยานเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเราเจอกรุงเทพน้ำท่วมการบินไทยมีปัญหาคุณเสียศักดิ์ว่ายังไงก็บอกว่าประเด็นนี้ฮะเรื่องของการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวเป็นหลักทางด้านความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยฮะพลตรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนโดยมีการประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานฮะ
2: ครับพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาเผยสัญญาณนะครับสำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้นะครับมีแนวโน้มดีขึ้นนะ
1: ครับ
2: ท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีความพร้อมในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม IMF World Bank ครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวถึงทิศทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับว่าในช่วงปลายปีนี้เนี่ยภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของไทยปัจจุบันมีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวมากขึ้นรวมถึงสินค้าเกษตรที่ส่งออกก็ส่งออกได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาคการผลิตและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP เนี่ยก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างน่าพึงพอใจครับขณะนี้นะครับทางสภาพัฒน์นะครับก็มีการสรุปตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการเดี๋ยวจะมีการแถลงให้ทราบอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับนอกจากนี้เองนะครับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักของโลกทั้ง3แห่งนะครับก็ยังมีการปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยสู่ระดับเชิงบวกหรือว่า positive outlook นะครับซึ่งก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเสถียรภาพการเงินและก็เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับท่านนายกบอกว่าสัปดาห์หน้านี้ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม มใหญ่ระดับโลก World Bank IMF Annual Meeting นะครับซึ่งก็จะมีผู้นำและก็รัฐมนตรีการคลังแต่ละประเทศเนี่ยรวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางกว่า190ประเทศทั่วโลกนะครับและก็ในส่วนของผู้ที่เป็นผู้แทนสถาบันการเงินชั้นนำเข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะแสดงถึงศักยภาพและก็ความพร้อมของประเทศแล้วยังจะช่วยสร้างบรรยากาศและก็การลงทุนให้เกิดขึ้นรวมถึงข้อตกลงทางเศรษฐกิจและก็การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายอย่างมหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะดำเนินการทันทีให้บรรลุเป้าหมายนะครับส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางต่างๆนะครับท่านนายกก็เตรียมรับฟังการรายงานความพร้อมจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงทางผู้แทนการบินไทยด้วยนะครับหลายๆคนก็กังวลหลังจากที่มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตรงนี้ท่านนายกก็รอฟังปัจจุบันตอนนี้ทางการบินไทยก็มีการดำเนินการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลก็พร้อมเป็นการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในฐานะของกระทรวงการคลังที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และก็ในเรื่องของการขับเคลื่อนการบินนะครับเพื่อให้สายการบินแห่งชาติมีการสร้างรายได้และก็สร้างชื่อเสียงแก่ประเท

0: สาการแทนล
1: ่
0: าสุดของการบินไทย
1: ครับ
0: นะฮะนี่คือประเด็น
1: ความค
0: ื
1: บหน
0: ้
1: า
0: ความคืบหน้าความคืบหน้าอันนี้เพิ่งจะทราบเหมือนกันตั้งแต่วันที่2อ่ะ
1: ครับ
0: ข่าวเงียบๆนะฮะนี่ผมเพิ่งจะมาเห็นนะฮะว่าปลดดีๆการบินไทยเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องการประชุม IMF นะฮะก็ทางผู้ว่าชัดชาติก็บอกพร้อมกระทรวงคมนาคมก็บอกพร้อมนะฮะคือการประชุม IMF ฮะครั้งสุดท้ายที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคือปี2534ก่อนวิกฤตการต้มยำกุ้งนะฮะอันนี้ก็ผ่านมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
1: โอ้35ปี
0: 35ปี
1: อายุผมเลย
0: นะคร
1: ับ
0: ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
1: ครับ
0: แล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีการพัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับเรื่องของการเงินอะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวนี้มีเงินดิจิทัลนะครับแล้วก็ความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร
1: ์
0: นะครับและอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกจับเรื่องเชื่อมโยงเนี่ยมาคุยกันในเวทีนี้แหละครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถามว่าไทยมีทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับในบทบาทของทางด้านกระทรวงการต่างประเทศเขาบอกว่าเขาเป็นสะพานเชื่อมโยงนะครับเป็น connecting link เนี่ยระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับกำลังพัฒนาในการที่จะได้พูดคุยกันแล้วก็ได้กำหนดแนวทางนโยบายทางการเงินให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันนะครับแล้วก็มีแนวคิดอะไรต่างๆที่จะรวบรวมรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่เป็นในทุกวันนี้นะครับคำถามแล้วมันจะมีอะไรต่อไปจากนี
1: ้
0: ประชุมเสร็จแล้วจบเลยไหมเพราะเราจะเห็นประชุมเสร็จทีไรเนี่ยเงียบกริบไปหมด
1: ครับ
0: มีการนำแนวคิดการประชุมในครั้งนี้ไปต่อยอดในช่วงที่ไทยจะได้เป็นประธานอาเซียนในปี71ฮะจะมีการผลักดันนโยบายพัฒนาความคิดในเรื่องของการเงินดิจิทัลส่งเสริมการบริการทางการเงินอย่างปลอดภัยแล้วก็การป้องกันภัยสแกมเมอร์ครับคำถามอยู่ที่ว่าเอาแล้วภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยในการประชุมครั้งนี้จะเกิดอะไรมากขึ้นเชิงบวกก็คือสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาคมโลกที่มีต่อศักยภาพของไทยว่าเราไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
1: ครับ
0: แต่เราเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดประเด็นเศรษฐกิจพัฒนาโลกรวมถึงโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนทั่วโลกด้วยนะครับ
1: ครับก็เป็นในเรื่องของการต่อยอดนะครับของการประชุมครั้งนี้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่ยิ่งใหญ
0: ่
1: ในการประชุมครั้งนี้ที่จะมีการแถลงออกมาจากทางรัฐบาลของเราด้วยนะครับ
0: 12ถึง18เริ่มต้นวันจันทร์สิ้นสุดวันที่วันอาทิตย
1: ์
0: 18
1: เจ็ดวัน
0: เจ็ดวัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: การประชุม IMF Annual Meeting Group 2026นี
0: ้
1: นะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปพูดถึงประเด็นที่เมื่อวานนี้เราก็มีการพูดคุยกันไปนะครับสำหรับการที่จะมีการปรับในเรื่องของระบบเงินงบประมาณนะครับของทางสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและก็กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับเรื่องนี้เมื่อวานนี้ทางคุณกรวีปิศนานาทกุลสสอ่างทองพรรคภูมิใจไทยนะครับในฐานะประธานวิปรัฐบาลมีการเปิดเผยนะครับถึงร่างการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ4องค์กรที่เราได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จะนำในเรื่องของภาษีสรรพสามิตสุรายาสูบหรือว่าภาษีบาปเนี่ยมาสนับสนุนกองทุนต่างๆรวมถึงองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆนะครับที่มีพรบที่ควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางคุณกรวีเองบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านก่อนที่จะเสนอให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาเนื่องจากว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินหากท่านนายกเห็นชอบแล้วก็มีการลงนามนะครับจึงจะส่งเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเลยนะครับเรื่องนี้นะครับทางประธานวิปรัฐบาลบอกว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นแนวคิดของส.ส.พรรคภูมิใจไทยนะครับที่ต้องการให้การใช้เงินภาษีบาปมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงโดยแทนที่จะจัดสรรเงินให้แต่ละหน่วยงานโดยตรงก็จะมีการนำเงินทั้งหมดเนี่ยมารวมไว้เป็นกองกลางก่อนแล้วก็ให้หน่วยงานที่มีความจำเป็นเสนอแผนงานหรือว่าโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและก็เรียกว่าเป็นการปรับเฉยๆนะไม่ได้เป็นการลดจำนวนของเงินต่างๆนะครับทั้งนี้รายละเอียดนะครับก็ในส่วนของการนำเงินก็จะมีการนำไปไว้เป็นเงินคงคลังแล้วก็จัดตั้งเป็นกองทุนภาษีบาปโดยเฉพาะแล้วก็ยังจะต้องมีการพิจารณาในชั้นรัฐสภาส่วนข้อกังวลเรื่องการนำเงินไปสนับสนุนสื่อเนี่ยอาจจะเป็นการครอบนำสื่อหรือไม
0: ่
1: ครอบงำไทย PBS หรือเปล่าหรือว่าหน่วยงานต่างๆหรือเปล่านั้นนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยทางคุณกรวีกล่าวว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวอย่าง างรอบด้านนะครับทั้งในส่วนของสภาเองแล้วก็ชั้นกรรมาธิการนะครับโดยร่างกฎหมายก็จะได้มีการเสนอแ

0: กฎหมายทั้ง4ฉบับในคราวเดียวกันไปเพื่อที่จะทบทวนระบบการบริหารเงินภาษีบาปจากเดิมที่แยกกันอยู่ให้มีแนวทางบริหารที่เป็นประสิทธิภาพโปร่งใสและก็สามารถตรวจสอบได้มากขึ้นนั่นเองครับ
1: ครับคือเป็นกฎหมายที่ปกติแล้วเนี่ยเงินที่ได้จากภาษีบาปเงินภาษีสัมปทานมิตรอะไรต่างๆที่จัดเก็บเนี่ยสุรายาสูบเนี่ยจะเข้าสู่4องค์กรนี้โดยอัตโนมัติ
0: ครับ
1: เข้าสู่องค์กรนี้โดยอัตโนมัติถ้าเป็นไทย PBS เนี่ยจำไม่ผิดก็คือ 1.4% แต่ไม่เกิน 2,000 ล้านนะคือเข้าไปได้เลยแต่ทางฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็อ้างว่าบอกว่ามันมีวินัยการเงินการคลังปี2561ก็คือว่าจะต้องควรที่จะนำเงินภาษีบาปเหล่านี้เนี่ยเข้ามาสู่กองกลางในระบบงบประมาณซะก่อนแล้วก็หลังจากนั้นให้องค์กรเหล่านี้เนี่ยมาดีเฟนก็คือว่าชี้แจงว่าท่านจะใช้เงินเหล่านี้เนี่ยทำอะไรอย่างไรกันบ้างไม่ใช่ว่าพอเข้าไปสู่องค์กรท่านแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีระบบการตรวจสอบนะครับอันนี้คือเจตนารมณ์ของรัฐบาลนำไปสู่การตรวจสอบและถ่วงดุลว่าเงินภาษีของประชาชนที่เรียกว่าภาษีบาปเนี่ยจากเหล้าบุหรี่ที่เก็บเข้าไปแล้วเนี่ยควรจะผ่านระบบรัฐสภาเพื่อที่จะได้มีการวิพากษ์จากคณะกรรมการสสสวในสภาว่าเงินเหล่านี้เนี่ยเอาไปใช้อะไรไปไหนเหมือนที่เราได้เห็นในสภาเรื่องของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบนั้นและองค์กร4องค์กรเนี่ยจะต้องมาชี้แจงว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยท่านเอาไปใช้อะไร
0: อ
1: ันนี้คือบทบาทของรัฐบาลที่บอกว่ามันควรจะมีความโปร่งใส
0: ควรจะเอามาไว้เป็นกองกลางก่อนแล้วค่อยมาเสนอ
1: มันควรจะมีการตรวจสอบได
0: ้
1: นะครับแต่กฎหมายนี้ยังไม่ได้ใช้เป็นร่างอยู่แล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะฮะใครคิดเห็นอย่างไรก็เข้าไปได้นะครับที่เว็บไซต์รัฐสภา parliament.go.th นะครับเขาเปิดให้รับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับตั้งแต่30กันยายนที่ผ่านมาครับ
0: ครับ
1: ไปจนถึงวันที่14กันตุลาคมเองนะฮะ14ตุลาคมนะฮะ
0: ประมาณ15วัน
1: ใช่ท่านก็สามารถที่จะไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับอันนี้คือผมพูดถึงฝากฝั่งรัฐบาลไปแล้วว่าเจตนารมณ์ก็คือว่าต้องการให้นำเงินภาษีบาปสรรพสามิตที่เก็บเกี่ยวกับสุรายาสูบเนี่ยมาเป็นเงินกองกลางแล้วก็หน่วยงานไหนที่จะใช้เนี่ย4องค์กรเนี่ยเข้าสู่ระบบรัฐสภาจะได้มีการชี้แจงรายละเอียดว่าท่านเอาไปใช้อะไรกันบ้าง
0: อ
1: ันนี้คือการตรวจสอบและถ่วงดุลคำถามต่อไปอีกฝากฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าแล้วความเป็นอิสระจะหายไปหรือไม
0: ่ครับ
1: ความเป็นอิสระเนี่ยต้องไปดูว่าองค์กรอิสระของประเทศฝรั่งเศสเพราะไทยเนี่ยไปยึดโยงกับประเทศฝรั่งเศสเรื่องของการตั้งองค์กรอิสระ
0: ครับ
1: อิสระเนี่ยต้องอิสระ3แบบ1องค์กรนั้นต้องปราศจากการแทรกแซงการบริหารหรือจากฝ่ายบริหารที่เป็นรัฐบาล
0: ครับ
1: 2จะต้องมีความอิสระในทางการเงินกล่าวคือจะสามารถหารายได้โดยตนเองไม่ต้องพึ่งพาใคร และสุดท้าย3ฮะไม่ปราศจากการตรวจสอบจากฝ่ายตุลาการ
0: ครับ
1: นี่คือ3หลักขององค์กรอิสระที่ควรมีในประเทศไทย
0: ครับ
1: ครบ3ด้านนะครับคำถามอยู่ที่ว่าเมื่อต้องดีเฟนนโยบายกับรัฐสภาแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเกรงอกเกรงใจในการนำเสนอข่าวหรือว่าการขับเคลื่อนนโยบายอะไรหรือไม
0: ่ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่ภาคประชาชนเนี่ยต้องการที่จะทราบ
0: ครับ
1: คือมีความกังวลใจเรื่องของความเป็นอิสระนะครับต้องรับเงินจัดสรรจากรัฐบาลอาจจะทำให้ความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลการนำเสนอข่าวสารลดลงนะฮะอยู่ภายใต้การครอบงำในทางการเมืองแต่เมื่อวานนี้ผมได้ยินฝ่ายการเมืองเขาออกมาบอกว่าเขาไปแตะแค่เงินตรงนี้ให้มีการตรวจสอบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบอร์ดในการบริหารแต่อย่างใดนะครับไม่เปลี่ยนแปลงการบริหารของไทย PBS แต่คำถามมันก็จะอยู่ตรงนี้ว่าถ้าเรื่องของเงินงบประมาณเนี่ยมันจะนำไปสู่ว่าเอ๊ะเวลาผมจะไปดีเฟนเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับเงินเนี่ยผมจะต้องเซ็นเซอร์ตัวเองหรือว่าผมจะต้องมีกรอบอะไรในการที่จะนำเสนอไหมนะฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นความอิสระของสื่อที่เป็นความกังวลของสังคม
0: ครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีการนำเสนอบางมุมที่เป็นการสะท้อนรัฐบาลไปเนี่ยบางทีอาจจะส่งผลในเรื่องของการตัดงบหรือว่าอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับแต่ส่วนหนึ่งเนี่ย
0: นะ
1: แต่ส่วนหนึ่งที่รัฐบาลพูดก็มีเหตุมีผลเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของรัฐสภา
0: ครับ
1: เพราะประเทศไทยคือระบอบประชาธิปไตย
0: ครับ
1: ระบบการตรวจสอบและถูกดูแลต่างคือระบอบรัฐสภาในรัฐสภามีใครฮะ
0: คร
1: สสสวนะฮะและคณะกรรมการสสมาจากประชาชนสวเขาก็เลือกกันเองก็คือมาจากประชาชนเช่นเดียวกัน
0: ครับ
1: ถ้าเราเชื่อในระบบรัฐสภาเราก็จะต้องนำเข้าสู่ ระบอบงบประมาณแผ่นดินเข้าสู่สภานะครับให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลว่าเงินเหล่านี้เอาไปใช้อะไรนะครับประชาชนได้เห็นความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแต่ความกังวลก็มีอย่างที่ผมบอกว่าความเป็นอิสระแล้วก็มันจะกระทบอะไรภารกิจต่อสังคมต่อสสสหรืออะไรหรือเปล่าเขาเกรงว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดถูกปรับงบประมาณลงก็จะลดประสิทธิภาพขององค์กรเหล่านี้ลงหรือไม
0: ่
1: นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลทุกๆด้านเพื่อนำไปสู่การลงประชาพิจารณ์นะครับ
0: ครับต้องมองอย่างรอบด้านนะครับในเรื่องนี้นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่23มีความถ่อมตนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสธนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยสถานีสี2จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่อง 3-4 วันส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงส่วนท้ายเขื่อนบริเวณพระนครศรีอยุธยายังทรงตัวส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่าน676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและก่อนเข้าสู่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม5บานส่วนลุ่มน้ำบางปะกงยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องพร้อมเตรียมศูนย์อพยพขณะที่เขื่อนแก่งกระจานมีน้ำเกินความจุร้อยละ102และระบายน้ำประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้สธนช.เตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่14ตุลาคมนี้เร่งพร่องน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมปศุสัตว์เร่งจัดการซากสุกรกว่า 2,000 ตัวหลังน้ำท่วมฟาร์มสุกรในจังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้นฝังกลบแล้ว50ตัวป้องกันโรคระบาด นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลกระทบต่อฟาร์มสุกรขุนขนาดใหญ่ทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดการซากตามหลักสุขาภิบาลกรมปศุสัตว์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อเร่งลำเลียงและจัดการซากสุกรเนื่องจากระดับน้ำอย่างสูงและการเข้าถึงฟาร์มเป็นไปด้วยความยากลำบากเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำซากสุกรไปฝังกลบตามหลักวิชาการสัตวแพทย์แล้ว50ตัวพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบส่วนซากที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคระบาดลดกลิ่นและผลกระทบด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพโดยเร็วโดยผู้ประสบภัยสามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ในอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านหลังน้ำป่าไหลหลากท่วม3หมู่บ้านเสียหายกว่า200หลังคาเรือน
8: นายจรัญมณีจันทร์สุขนายอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างฉับพลันส่งผลกระทบต่อ3หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยละบ้านใหม่พัฒนาและบ้านใหม่ศรีบุญเรืองเบื้องต้นจากการสำรวจน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่รวดเร็วพัดพาท่อนไม้ขนาดใหญ่และโคลนมาติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางคมนาคมสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะของชาวบ้านในพื้นที่กว่า200หลังคาเรือนทั้งนี้ได้เร่งเปิดเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดพร้อมทั้งเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงอธิวัตรกันทปิงสวทลำพูนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
12: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
11: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
12: ้เฮ้ย
11: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
13: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
12: ขับขี่มีสติ
11: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: นาทีถึง10นาฬิกาโดยประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
1: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะจะเจอกันในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 9:00 น. 10 นาทีถึง 10 นาฬิกาค่ะกับทีมงานสวทภูเก็ตอยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์ค่ะจะนำเสนอสาระน่ารู้นะคะในการขับขี่ปลอดภัยและเกี่ยวกับกรมการขนส่งทางบกนี่แหละค่ะที่ห่วงใยผู้ฟังผู้เดินทางทุกท่านนะคะในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยค่ะวันนี้ไม่ต้องแปลกใจค่ะเป็นดิฉันว่าพันพรายพันค่ะเสียงอาจจะเปลี่ยนไปจากน้องดิววสุวสุรัตน์นะคะอยู่กันในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณฟังครับรายการสัญจรปลอดภัยอย่างที่ทราบกันละค่ะที่ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะกับน้องดิววสุวสุรัตน์ค่ะที่จะนำเอาความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมแนะนำเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยเพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณและคนที่คุณรักถึงจุดหมายปลายทางอย่างอุ่นใจค่ะและในช่วง50นาทีกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ตนะคะจะพาไปติดตามสาระดีๆอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าคนที่ใช้รถทุกวันนั้นควรรู้ทั้งในเรื่องของการป้องกันอุบัติเหตุกฎหมายจราจรที่ควรปฏิบัติและการบริการต่างๆจากกรมการขนส่งทางบกที่จะช่วยให้การเดินทางสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาในช่วงแรกกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกที่จะนำสาระการขับขี่ปลอดภัยมาฝากกันค่ะ
2: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
3: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
2: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
4: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
3: ขับขี่มีสติ
2: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
5: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
6: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
7: ผมก้าวตกเรือครับ
6: แล้วไอ้คนที่สองล่ะ
8: ผมโดนมีดแทงครับ
6: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
8: จะไม่รู้อ่ะ
6: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
8: ินเหล้า
6: แล้วยังไงต
8: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
6: แล้วยังไงต
8: ่อไม่รู
5: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
9: เฮ้ hey, just one more drink before we head home
10: every time you think it's fine it could be your very last thoughtDon't let alcohol steal your life or your loved ones.
9: Don't drink and drive.

ุณฟังอยู่ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางโซลทอปเกตเฟม 96.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อยู่กับเอ๋นวพันธ์พรายพันธ์นะคะในช่วงแรกค่ะคุณฟังค่ะจะนำเรื่องราวน่ารู้ทริปดีๆค่ะในการขับขี่ปลอดภัยนะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะคุณฟังค่ะอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากโชคชะตาค่ะแต่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้ไม่ว่าจะเป็นการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยการขับรถขณะง่วงหรือการใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถเรารณรงค์เราตอกย้ำเราย้ำเตือนในพฤติกรรมเสี่ยงเหล่านี้ไม่ให้ปฏิบัติกันมาในทุกวงการทุกเวลาและก็เชื่อว่าย้ำเตือนพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนจนขึ้นใจแต่พฤติกรรมเสี่ยงเกิดขึ้นได้ในทุกคนจริงๆค่ะที่ประมาทนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ล่ะค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางถนนแล้วก็มีการแนะนำนะคะว่าผู้ขี่ทุกคนนั้นต้องใช้หลักนี้เลยค่ะเน้นย้ำว่าต้องใช้หลักนี้คือความพร้อมก่อนขับทุกครั้งเริ่มจากการตรวจเช็ครถ5จุดสำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบเบรกยางรถยนต์ไฟส่องสว่างน้ำมันเครื่องและน้ำหล่อเย็นค่ะรวมไปถึงการปรับเบาะนั่งและกระจกมองข้างให้เหมาะสมนั่นก็คือการสร้างความพร้อมก่อนการเดินทางหรือว่าการออกรถนั่นเองค่ะสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เช่นเดียวกันค่ะก็คือต้องหมวกนิรภัยมาเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุเพื่อที่จะบรรเทาการบาดเจ็บนะคะที่ศีรษะค่ะและการสวมหมวกนิรภัยให้ถูกวิธีทุกครั้งนั้นก็จะต้องเน้นย้ำผู้ขับขี่ทุกคนรวมไปถึงผู้โดยสารด้วยค่ะอีกเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามค่ะคุณผู้ฟังคะคือการเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย3วินาทีเพื่อให้มีเวลาตั้งสติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินโดยเฉพาะในช่วงของฝนตกควรเพิ่มระยะห่างมากขึ้นลดความเร็วและเปิดไฟหน้าเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยค่ะจำไว้เสมอนะคะว่าถึงช้าดีกว่าไม่ถึงเพราะทุกคนที่บ้านกำลังรอการกลับมาอย่างปลอดภัยค่ะเอาละค่ะในส่วนของการเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆที่ช่วยลดอุบัติเหตุได้และการเว้นระยะจากรถคันหน้าเมื่อกี้ที่พูดออกไปว่าอย่างน้อย3วินาทีนั่นคืออะไรค่ะการเว้นระยะห่างจากรถคันหน้านะคะเป็นหลักสำคัญของการขับขี่อย่างปลอดภัยเพราะช่วยให้ผู้ขับขี่มีเวลาในการตัดสินใจและเบรกได้ทันค่ะหากรถคันหน้าชะลอหรือหยุดกระทันหันนั่นเองหลักง่ายๆค่ะคุณฟังค่ะที่จะแนะนำนั่นก็คือกด3วินาทีกด3วินาทีคืออะไรค่ะโดยเลือกจุดสังเกตข้างทางเช่นเสาไฟฟ้าป้ายจราจรหรือต้นไม้เมื่อรถคันหน้าผ่านจุดนั้นให้เริ่มนับ1 2 3ค่ะหากรถของเราผ่านจุดเดียวกันหลังนับครบ3วินาทีแสดงว่ามีระยะที่ปลอดภัยและหากถึงก่อนแสดงว่าขับประชันชิดเกินไปหน่อยค่ะควรที่จะลดความเร็วและเพิ่มระยะห่างทันทีค่ะในส่วนนี้นะคะถือได้ว่าเป็นในส่วนของกฎที่อยากจะเตือนสติคนที่ขับรถนะคะว่าอย่าประมาทนะคะเพราะว่าการที่เกิดอุบัติเหตุไปชนท้ายรถนั้นคันหลังก็ต้องผิดในทางกฎจราจรอยู่แล้วค่ะในกรณีที่ฝนตกค่ะถนนลื่นหรือทัศนวิสัยไม่ดีควรเพิ่มระยะห่างเป็น 4-5 วินาทีค่ะเพื่อให้มีระยะเบรกมากขึ้นลดความเสี่ยงการชนท้ายและเพิ่มความปลอดภัยให้กับทุกคนบนท้องถนนค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะคะอย่างเช่นเมื่อวานนี้โอ้โหกระหน่ำมาเลยส่งผลกระทบนะคะในส่วนของน้ำท่วมขังหลายพื้นที่และท่วมผิวจราจรด้วยเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อยากจะให้ขับขี่ปลอดภัยนะคะเว้นระยะไว้ในส่วนของคันหน้าและคันหลังนะคะอยู่ที่ประมาณ 4-5 วินาทีค่ะเพื่อที่จะเบรกได้ทันในช่วงของการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าถนนลื่นนั่นเองนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการชนท้ายและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนค่ะเอาละค่ะพักกันก่อนในช่วงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามสาระน่ารู้เกี่ยวกับการขับขี่และการใช้รถอย่างถูกกฎหมายในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกพักสักครู่เดียวค่ะ

0: เฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่มันแต่เมื่อวานเลยอ่ะ
1: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเล่า
0: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
1: า
0: ะ
1: ฮารุยอย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
0: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติถึง

0: Hey, could you slow down a little bit? If you were in such a hurry, you should left yesterday.
1: Come on, this guy is powerful. Why waste time going slow?
0: I just want to reach the destination, not in heaven.
1: Relax, girl. I'm a Formula One driver at heart.
0: Just one luckless moment, and life may never be the same. Slow down, less speed, less risk, a life served. Better late than never, because some never alive at all.
2: With care from the World Safety Fund, Department of Land Transport.
3: ขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: Driving with discipline is respect.

ผู้ฟังยังอยู่ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะยังคงอยู่กับดิฉันณภัณฑ์รายพันธ์ค่ะในช่วงนี้นะคะวันที่2กรกฎาคมค่ะเอาล่ะค่ะผู้ฟังคะในช่วงนี้การขับขี่และการใช้รถอย่างถูกกฎหมายจะนำเรื่องราวที่อยากจะเน้นย้ำเลยทีเดียวค่ะว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนหรือว่าขับขี่ให้ปลอดภัยแล้วก็ถูกกฎหมายนั้นควรปฏิบัติอย่างไรนะคะการปฏิบัติตามกฎหมายจราจรไม่ใช่เพียงเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกจับหรือถูกปรับแต่คือการสร้างความปลอดภัยให้กับทุกคนบนท้องถนนค่ะผู้ฟังคะผู้ที่ขับขี่ทุกคนนั้นควรพกใบอนุญาตขับขี่รถนะคะที่ไม่หมดอายุย้ำนะคะว่าไม่หมดอายุค่ะและควรต่ออายุล่วงหน้าก่อนวันสิ้นอายุหากรถครบกำหนดเสียภาษีประจำปีค่ะต้องดำเนินการต่อภาษีและจะทำประกันภัยภาคบังคับให้เรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ค่ะในส่วนของรถยนต์นั้นก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยค่ะเป็นข้อบังคับสำหรับผู้โดยสารทุกตำแหน่งส่วนเด็กเล็กควรใช้ขาซีทค่ะที่เหมาะสมกับวัยเพื่อเพิ่มความปลอดภัยส่วนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ล่ะค่ะจะต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งและไม่ดัดแปลงสภาพรถผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่อไอเสียเสียงดังเกินมาตรฐานหรือการติดตั้งไฟส่องสว่างที่รบกวนผู้ใช้ทางคนอื่นค่ะนอกจากนี้การใช้โทรศัพท์มือถือค่ะคุณฟังคะระหว่างของการขับรถนั้นโดยไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมนั้นยังเป็นความผิดตามกฎหมายและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะคุณฟังคะการเคารพกฎจราจรคือการแสดงความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองและผู้อื่นที่ใช้ทางร่วมกันค่ะเรามาพูดคุยในเรื่องของการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่หรือว่าการต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้านะคะสามารถทำได้นะคะไม่ต้องรอให้หมดอายุค่ะซึ่งผู้ที่ใช้รถนะคะสามารถดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน6เดือนค่ะก่อนวันหมดอายุเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการลืมต่อนั่นเองค่ะและช่วยให้การดำเนินการเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะสำหรับผู้ที่ใช้ใบขับขี่ที่ไม่หมดอายุหรือหมดอายุไม่เกิน1ปีนั้นสามารถอบรมภาคทฤษฎีผ่านระบบ DLTE Learning ก่อนเข้ารับการบริการที่สำนักงานขนส่งได้นะคะโดยใช้เวลาอบรมประมาณ1ชั่วโมงค่ะส่วนผู้ที่ปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุนานเกิน1ปีค่ะผู้ฟังคะจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมคือการอบรมหลายชั่วโมงการสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับค่ะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ขาดอายุด้วยนะคะดังนั้นอย่ารอให้ใบอนุญาตขับขี่หรือว่าใบขับขี่ของเราหมดอายุค่ะเพราะการต่ออายุล่วงหน้าไม่เพียงช่วยให้ประหยัดเวลาแล้วนะคะแต่ก็ยังทำให้สามารถใช้รถใช้ถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยตลอดการเดินทางค่ะย้ำเตือนค่ะในช่วงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าใบอนุญาตขับขี่นั้นก็จะหมดตรงกับวันเกิดของเรานะคะเราจำวันเกิดเราได้ก็จำว่าใบอนุญาตขับขี่นั้นจะหมดในช่วงไหนเป็นไปได้ก็ต่อล่วงหน้าได้เลยนะคะสามารถต่อใบอนุญาตหรือว่าขอใบอนุญาตนะคะกับใบขับขี่ล่วงหน้าได้ไม่เกิน6เดือนค่ะเอาละค่ะพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าไปติดตามขับขี่ปลอดภัยบ่าย DLT กันต่อค่ะ

0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: สวัสดีครับเฮีย
4: เอาสวัสดีมาเช่าพระเหรอ
3: ครับเฮียพอดีเพื่อนผมเพิ่งเสียเฮียอุบัติเหตุมอไซค์นี่แหละคอหักขาที่เลยผมก็เริ่มกลัวๆแล้วเลยจะมาถามว่าเฮียพอจะมีพระสักองค์แนะนำไหมครับ
4: โอ้แบบนี้อะทางเฮียเลยนี่องนี้เลยแต่มีข้อแม่นะเอ็งต้องใส่พร้อมหมวกกันน็อกแคล้วคลาดอย่าบอกใคร
3: ปกติผมไม่ใส่หมวกกันน็อกกันดิ
4: ไม่ได้หลวงปู่ท่านไม่ชอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียแถมหมวกกันน็อกไปให้แล้วกันนะ
3: ขอบคุณครับเฮียโอ้โหเหลือจะเชื่อใส่แล้วแคล้วคลาดอย่างที่เฮียบอกจริงด้วย
5: กันน็อก
6: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
4: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
7: ผมก้าวตกเรือครับ
4: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
8: ผมโดนมีดแทงครับ
4: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
8: จะไม่รู้อ่ะ
4: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
8: ินเหล้า
4: แล้วยังไงต
8: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
4: แล้วยังไงต
8: ่อไม่รู
6: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
9: ค่ะผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะอยู่กันในช่วงของขับขี่ปลอดภัยบาย DLT ในรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz อยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์ค่ะในวันนี้นะคะช่วงนี้ค่ะผู้ฟังคะจะพาไปรู้จักบริการที่น่าสนใจจากกรมการขนส่งทางบกหรือ DLT ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนค่ะปัจจุบันค่ะผู้ฟังคะผู้ใช้บริการสามารถจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Quick ค่ะเพื่อลดเวลารอรับบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุใบอนุญาตขับรถการขอรับใบอนุญาตใหม่หรือการทำธุรกรรมต่างๆค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า DLT QR License ค่ะซึ่งสามารถแสดงใบอนุญาตขับขี่ในรูปแบบดิจิทัลใช้งานได้สะดวกพร้อมตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะรายละเอียดในส่วนของแอปพลิเคชัน DLT QRหลายเส้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากคลิปของ DLG ค่ะ

แอปพลิเคชัน DLT QR License ของกรมการขนส่งทางบกหรือการแสดงใบอนุญาตขับขี่รถบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จากการถ่ายภาพใบอนุญาตขับรถรวมทั้งการแสดงใบอนุญาตขับรถที่ทำสำเนาเอกสารจากใบอนุญาตขับรถโดยจะเป็นภาพขาวดำหรือสีก็ได้ทั้งนี้การแสดงใบอนุญาตขับรถผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR License หรือด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆหรือสำเนาภาพถ่ายต้องปรากฏข้อมูลใบอนุญาตขับรถทั้งด้านหน้าและด้านหลังถูกต้องครบถ้วนและต้องเป็นใบอนุญาตขับรถที่ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มี QR Code ด้านหลังชัดเจนเท่านั้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตขับรถได้

ค่ะผู้ฟังคะแอปพลิเคชัน DLG QR License ซึ่งสามารถแสดงใบอนุญาตขับรถในรูปแบบดิจิทัลรวมไปถึงการใช้งานที่สะดวกนะคะแล้วก็สามารถตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะผู้ฟังคะยังรณรงค์ให้ประชาชนตรวจสอบความพร้อมของรถก่อนเดินทางทุกครั้งด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวหรือในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและลดความสูญเสียบนท้องถนนค่ะทุกการเดินทางจะปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อผู้ขับขี่มีวินัยเคารพกฎจราจรและมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมทางค่ะกรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนให้ทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างวัฒนธรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากตัวเราค่ะ

0: One.
1: เอาละค่ะผู้ฟังคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz นะคะรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทางสวทภูเก็ตเจอคุณผู้ฟังได้ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลาการบริการ10นาทีถึง10นาฬิกาค่ะกับทีมงานสวทภูเก็ตวันนี้ดิฉันณพันธ์พรายพันธ์ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
3: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
4: ผมก้าวตกเรือครับ
3: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
5: ผมโดนมีดแทงครับ
3: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
5: จะไม่รู้อ่ะ
3: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
5: ินเหล้า
3: แล้วยังไงต
5: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
3: แล้วยังไงต
5: ่อไม่รู
2: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
6: เฮ้ย just one more drink before we head home
7: Think it's fine. It could be your very last thought. Don't let alcohol steal your life or your loved ones.
6: Don't drink and drive. Get home safe.
8: Hey, who you be, ma?

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมและจ่ายเงินเยียวยาเน้นย้ำสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมและจ่ายเงินเยียวยาเน้นย้ำสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7เพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมในหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจ.บูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแค่เร่งจัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571รวมถึงร่างความร่วมมือระหว่างประเทศหลายฉบับ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญจากหลายกระทรวงเข้าสู่การพิจารณาอาทิสำนักงบประมาณเสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571เพื่อวางกรอบการดำเนินงานทางการเงินของประเทศกระทรวงการคลังเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าที่มีถิ่นกำเนิดจากราชอาณาจักรปูตานเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศด้านกระทรวงการต่างประเทศ เสนอร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์การหารือทวิภาคีในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตและระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคมนี้ภริษณาถวันแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี6ตุลาคมนี
9: ้นายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าจากการคาดการณ์จังหวัดเพชรบุรีจะมีฝนตกหนักในวันนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองปริมาณ 115.4 มิลลิเมตรอำเภอบ้านแหลม 112.9 มิลลิเมตรอำเภอชะอำ 85.6 มิลลิเมตรอำเภอบ้านลาด 82.1 มิลลิเมตรอำเภอท่ายาง 63.2 มิลลิเมตรอำเภอหนองยะปล้อง 52.6 มิลลิเมตรอำเภอแก่งกระจาน 36.6 มิลลิเมตรและอำเภอเขาย้อย 30.8 มิลลิเมตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
12: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85

96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสวทสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทระนอง FM 107.25

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในช่วงนี้ยังคงถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่และสวทระนองค่ะและในวันนี้อยู่กับดิฉันเลวดีลีลารุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยที่ผ่านมาการประชุม IMF World Bank 2026และงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตที่ใกล้เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพังงามาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะ
1: เติมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: มาติดตามรายการเล่าข่าวช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้ค่ะก็ยังคงเป็นการติดตามถึงสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่6แล้วค่ะกำชับให้ทุกหน่วยงานให้เข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทราค่ะทั้งการดูแลกลุ่มเปราะบางและการเตรียมการอพยพพร้อมใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนะคะทั้งน้ำฝนน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลค่ะซึ่งการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนี้นะคะก็จะช่วยให้สามารถแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือไปได้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดมากขึ้นค่ะโดยสั่งการให้เร่งพ่องและระบายน้ำเปิดทางน้ำชี้พื้นที่เสี่ยงเตรียมกำลังและเครื่องจักรไว้ล่วงหน้าค่ะพร้อมฟื้นฟูทันทีเมื่อน้ำลดดูแลศูนย์พักพิงสุขอนามัยและพิจารณาลดค่าน้ำค่าไฟแก่ผู้ประสบภัยด้วยค่ะสำหรับด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้โอนเงินจำนวน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินแล้วนะคะโดยต้องให้ทยอยจ่ายเป็นรายวันแก่พื้นที่ที่ตรวจสอบเสร็จก่อนค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าภายในสัปดาห์นี้นะคะจะต้องเริ่มเห็นเงินเข้าบัญชีประชาชนแล้วค่ะและสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตามมติครม.นะคะกรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนส่วนกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์นะคะก็จะได้รับเงิน 5,000 บาทสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร50เขตค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะจะเป็นกรณีของเหตุภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569โดยใช้งบกลางค่ะและสำหรับเหตุที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะคะก็จะเข้าสู่กลไกของประกันภัยพิบัตินะคะ โดยโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนจะครอบคลุมทั้งหมด30ล้านครัวเรือนค่ะสำหรับการคุ้มครองนะคะก็จะคุ้มครองตั้งแต่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะมีวงเงินที่อยู่อาศัยสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนเลยค่ะกรณีน้ำล้อมเกิน7วันนะคะก็จะรับไปทั้งสิ้น 10,000 บาทและคุ้มครองชีวิตกรณีเกิดอุบัติและการคุ้มครองชีวิตนะคะจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อคนทีเดียวค่ะขณะเดียวกันนะคะนายเอกนิติขอโทษขออภัยค่ะขณะเดียวกันนะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้เฝ้าระวังติดตามน้ำฝนและน้ำภาคกลางล่วงหน้าตลอด 7-10 วันค่ะพร้อมเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคม 2569 ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ด้านตะวันตกนะคะรวมถึงเขื่อนแก่งกระจานและพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดด้วยค่ะพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานได้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันชี้ถึงพื้นที่เสี่ยงถึงระดับอำเภอและตำบลเลยค่ะเตรียมเครื่องจักรจุดอพยพและทรัพยากรไว้ล่วงหน้านะคะโดยที่มีหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่จะเป็นหน่วยงานที่คอยประสานให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ยังคงอยู่กับประเด็นของอุทกภัยกันต่อนะคะสำหรับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้สั่งให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักทางภาคใต้ค่ะเตรียมพร้อมย้ายผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงสำหรับการขนส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตสำรองยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนแล้วก็ทรัพยากรอย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะดูแลสุขาภิบาลเฝ้าระวังโรคแล้วก็มีการสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนได้รับทราบนะคะในประเด็นของการบริหารของสถานพยาบาลแล้วก็การดูแลสุขภาพในระยะฟื้นฟูด้วยค่ะสำหรับในด้านของกำลังพลของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กำชับให้ทุกเหล่าทัพนะคะคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพื่อให้เกิดการรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้นะคะได้มีการเตรียมกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรเครื่องมือกู้ภัยยาอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะแล้วก็ได้สั่งให้ทุกหน่วยนะคะปรับแล้วก็เคลื่อนย้ายกำลังรวมถึงยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนพื้นที่ที่มีความจำเป็นตามสถานการณ์ด้วยค่ะกองทัพนะคะก็ได้ย้ำว่าพร้อมสนับสนุนตั้งแต่การอพยพแล้วก็การเคลื่อนย้ายประชาชนการลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นนะคะสนับสนุนด้านการแพทย์และการขนส่งมีการเปิดเส้นทางและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงแล้วก็ให้ปรับภารกิจเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทันทีค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้สนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ที่ทำความสะอาดเก็บขยะแล้วก็เก็บกวาดสิ่งกีดขวางฟื้นฟูเส้นทางจราจรบ้านเรือนชุมชนแล้วก็พื้นที่สาธารณะด้วยนะคะรวมถึงมีการดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งนะคะเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนนะคะเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะใกล้เข้ามาแล้วค่ะกับการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งทางรัฐบาลได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 12-18 ตุลาคม2569นี้นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มากเลยค่ะนอกจากเวทีนี้นะคะจะเป็นเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมในทุกมิติด้วยนะคะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในสายตาประชาคมโลกค่ะตลอดจนยังสามารถต่อยอดโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและการท่องเที่ยวด้วยค่ะซึ่งก็เชื่อว่านะคะการประชุมครั้งนี้ก็สามารถทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมด้วยค่ะเมื่อวันที่5ตุลาคม2569ที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุมนี้นะคะซึ่งการประชุมนี้นะคะก็ได้มีการติดตามการเตรียมความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์ที่จะมาถึงค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดค่ะ ไม่ว่าจะเป็นด้านสาระถะพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการภาพรวมค่ะเพื่อให้ประเทศไทยนะคะได้มีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกค่ะแล้วก็การประชุมนี้นะคะก็ยังจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยนะคะทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมแล้วก็การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ต้องไม่เป็นเพียงการจัดการประชุมเท่านั้นนะคะแต่จะต้องให้โอกาสบุคคลแต่จะต้องเป็นการให้โอกาสบุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกนะคะได้เดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติอีกด้วยค่ะอีกทั้งนะคะยังกำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมนะคะโดยเฉพาะการตรวจลงตาสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศนะคะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยค่ะสามารถเดินทางเข้ามาได้อย่างราบรื่นแล้วก็พร้อมทั้งมอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะก็ได้รับทราบถึงกำหนดการสำคัญในช่วงของการประชุมก็ได้แก่พิธีเปิดนะคะในวันที่12ตุลาคม2569ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพในวันที่14ตุลาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลค่ะการแสดงอัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และประเด็นสุดท้ายนะคะที่การที่ในที่ประชุมอาคารได้รับทราบนะคะก็คือการประชุมเต็มของคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะที่ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งในช่วงของการประชุมนะคะประเทศไทยค่ะก็ได้จัดกิจกรรมระดับสูงภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ค่ะซึ่งจะครอบคลุมทั้ง4เสาหลักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตอลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้วการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเวทีเพื่อที่จะหารือแนวทางสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายจากการแบ่งขั้วของโลกค่ะรวมถึงเวทีที่จะมาหารือในเรื่องของแนวทางทางด้านการเงินในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจชุมชนและครัวเรือนด้วยค่ะทางด้านของการเตรียมสถานที่นะคะก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะได้จัดเตรียมห้องประชุมและพื้นที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและมาตรฐานของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพร้อมทั้งเตรียมระบบโลจิสติกเพื่อรองรับบุคคลสำคัญและผู้เข้าร่วมประชุมค่ะเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานศูนย์การประชุมสถานที่จัดเลี้ยงรับรองและโรงแรมที่พักนะคะเพื่อให้การเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมค่ะเป็นไปอย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะจะเป็นโอกาสสำคัญเลยนะคะที่ประเทศไทยจะได้เปิดบ้านต้อนรับบุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกค่ะทำให้ได้มาเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิตินะคะทั้งด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการบริการความปลอดภัยและวัฒนธรรมค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานนี้อย่างเต็มที่เลยนะคะซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะไม่เพียงจะประสบความสำเร็จในด้านการประชุมแล้วก็ยังจะต้องสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ทางการลงทุนค่ะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศแล้วก็นำประโยชน์ไปสู่ประชาชนที่จะได้รับในระยะต่อไปค่ะสำหรับด้านของนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมินะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายณัฐวุฒิธรรมสิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่บริเวณห้องรับรองพิเศษจุดเดินทางเข้าออกอาคารด่านควบคุมโรคพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองสายพานรับกระเป๋าสัมภาระด่านศุลกากรตรวจของผู้โดยสารนะคะรวมถึงจุด Hospitality Desk และจุดจอดรถด้วยค่ะเห็นไหมนะคะว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดเลยนะคะแล้วดิฉันก็เชื่อว่าการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะสามารถจัดไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

0: ี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีโซโทระนอง FM 107.25 MHz โซโทกระบี่ FM 98.5 MHz โซโทพังงา FM 100 MHz โซโทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และโซโทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00
1: น.Thailand welcomes the world. Leaders, activists, and diversity champions from around the globe are coming together for the Enterprise General Meeting and World Conference 2026 Pearl of Asia. Join a global platform to share knowledge, build connections, and advance human rights, equality, freedom, and human dignity. From October 28 to November 1, 2026 in Phuket, Thailand. Experience Phuket, a vibrant multicultural city that welcomes every identity and celebrates diversity, inclusion, and equality. Be part of this historic moment and carry the spirit of pride, equality, and freedom from Thailand to the world. Follow Bangkok Pride, Pride City Network, and Chiang Mai Pride on social media for more information.
2: วินัยการเงินที่สำคัญที่สุดของวัยเก๋าคือการใจแข็งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบยกให้ลูกหลานจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อศักดิ์ศรีและความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: ก็เข้าสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะพอเข้าถึงเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะเข้าสู่ช่วงของงานประเพณีถือศีลกินเจนะคะแต่สำหรับจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกทางของทางภาคใต้นะคะเมืองแห่งสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะก็ได้จัดงานประเพณีนี้ขึ้นเช่นกันค่ะซึ่งงานประเพณีนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะไม่เหมือนกันกับที่อื่นๆค่ะตั้งแต่ชื่อของงานประเพณีนี้แล้วนะคะเพราะว่าสำหรับงานประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะเรียกกันว่างานประเพณีถือศีลกินผักนะคะหรือว่าเจี๊ยฉ่ายในภาษาจีนค่ะและสำหรับปีนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตก็พร้อมอย่างมากเลยค่ะสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักนี้นะคะโดยงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคม2569ค่ะซึ่งเป็นงานประเพณีสำคัญนะคะเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตกันเลยค่ะทั้งนี้นะคะไฮไลท์ของงานก็คือพิธียกเสาโกเต้งนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นงานประเพณีอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9ตุลาคม2569เวลาประมาณ 17:09 น.นะคะก่อนวันของการเริ่มกินผักจริงค่ะซึ่งประเพณีถือศีลกินผักนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดตามศาลเจ้าหรือว่าอามทั่วในจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นพิธีแห่พระรอบเมืองจะกำหนดจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคม2569นะคะโดยในปีนี้ก็จะมีความพิเศษที่มีพิธีแห่พระรอบเมืองในตอนกลางคืนนะคะซึ่งพิธีแห่พระรอบเมืองก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคม2569ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนะคะในช่วงบรรยากาศของงานนะคะบรรยากาศทั่วเมืองตั้งแต่วันยกเสาโกเต้งนะคะจนถึงวันแห่พระศาลเจ้าและอามต่างๆกว่า40แห่งทั่วภูเก็ตค่ะจะเต็มไปด้วยพลังแห่งความศรัทธานะคะซึ่งคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนภูเก็ตในช่วงเทศกาลนี้กว่า 140,000 คนทีเดียวค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะจากประเทศจีนสิงคโปร์และมาเลเซียค่ะขณะที่ยอดจองห้องพักในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตนะคะก็พบว่ามีความคึกคักเป็นพิเศษค่ะโด ดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10% นะคะเนื่องจากเป็นศูนย์กลางการจัดหางานด้วยนะคะซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เมืองค่ะคาดการว่าจะมีอัตราเข้าพักเฉลี่ยสูงถึง 80% ทีเดียวค่ะขณะที่พื้นที่รอบนอกนะคะอย่างอำเภอกระทู้และอำเภอถลางนะคะก็ยังอยู่ในระดับปกติคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาททีเดียวค่ะมาฟังข่าวสารในจังหวัดระนองกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็เป็นกำลังใจค่ะให้กับนายณรงค์มีทรัพย์นะคะผู้ป่วยติดเตียงและมีโรคไตอยู่ด้วยนะคะซึ่งนายณรงค์มีทรัพย์นะคะเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกไตในพื้นที่ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะนายสมควรปล้องอ่อนนะคะในอำเภอเมืองระนองสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองนายกเทศมนตรีตำบลบางริ้นแพทย์พยาบาลสมาชิกและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระนองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางริ้นฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อดูแลแล้วก็ให้การช่วยเหลือด้วยค่ะสำหรับนายณรงค์มีทรัพย์นะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีโรคไตค่ะจำเป็นที่จะต้องได้รับการฟอกไตนะคะจะพักอยู่กับนายนางอมขออภัยค่ะก็จะพักอยู่กับนายอมรมีทรัพย์นะคะซึ่งเป็นพี่ชายทั้งสองคนนะคะเป็นผู้พิการแล้วก็อยู่ในกลุ่มของผู้ยากไร้ค่ะที่ผ่านมานะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองรวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ให้การช่วยเหลือและดูแลในเรื่องของสวัสดิการและค่ารักษาและการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะได้หารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อหารือแนวทางในการดูแลรักษานายณรงค์ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องโดยได้ทำความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับนายณรงค์นะคะถึงเรื่องของความจำเป็นในการเข้ารับการรักษาและก็การฟอกไตค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้บูรณาการร่วมกันทั้งด้านการรักษาพยาบาลการดูแลผู้ป่วยติดเตียงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตตลอดจนการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเหมาะสมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ไม่ทอดทิ้งประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเราขยับมาที่จังหวัดพังงาบ้างนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาค่ะก็ได้เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยาวในช่วงกรีนซีซั่นนะคะโดยได้นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดพังงากว่า20คนลงพื้นที่เกาะยาวน้อยร่วมงาน The Soul of เกาะยาวนะคะทุ่งนาหุ่นไล่กาวิถีเกาะภายใต้งานเกาะยาวเฟสติวัลค่ะงานในครั้งนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมสัมผัสแล้วก็เผยแพร่ถึงเรื่องราวเสน่ห์ของวิถีชีวิตชุมชนเกาะยาวน้อยนะคะโดยมีนายมนชัยการเลียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อยค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็ประชาชนมาเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะก่อนมีพิธีเปิดงานนี้นะคะก็ได้มีการเดินขบวน The Soul of เกาะยาวค่ะมีผู้เฒ่าผู้แก่ร่วมร้องเพลงร่วมร้องเพลงดีเกียนะคะซึ่งเพลงนี้ค่ะถือว่าเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวบ้านเกาะยาวนะคะนำมาขับร้องในพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานขึ้นเปรเด็กนะคะจะมีเนื้อหาสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันขบวนชุดพื้นถิ่นจากพนักงานโรงแรมบนเกาะชมอาหารพื้นถิ่นจากเชฟชุมชนและบอกเล่าความเชื่อของบรรพบุรุษในการทำนาค่ะซึ่งนายมนชัยการเรียบนะคะได้กล่าวว่ากิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดพังงาค่ะสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาชุมชนเกาะยาวน้อยและบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนค่ะงานนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Soul of เกาะยาวนะคะมุ่งนำเสนออัตลักษณ์ของเกาะยาวน้อยทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะรวมถึงบรรยากาศของทุ่งนาที่สะท้อนถึงความผูกพันกับวิถีเกษตรพร้อมทั้งจัดประกวดหุ่นไล่กาการสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมแล้วก็ถ่ายภาพอีกด้วยค่ะภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายก็ได้แก่การแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนการแข่งขันขูดมะพร้าวทำขนมจากมะพร้าวขูดสาธิตการตำข้าวเม่าแล้วก็คนเฒ่าเล่าเรื่องค่ะ แล้วก็มีเรื่องเล่ารอบกองไฟแล้วก็การแสดงดนตรีด้วยนะคะซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเกาะยาวอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งทางนายอุทิศลิ่มสกุลนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงานะคะได้กล่าวว่า The Soul of เกาะยาวแนวคิดที่ต้องการนำเสนอเกาะยาวในมิติที่มากกว่าการท่องเที่ยวทางทะเลผ่านเสน่ห์ของทุ่งนาผู้คนและเรื่องราวชุมชนสะท้อนการผสมผสานระหว่างธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตค่ะก็จะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวนะคะได้สัมผัสตัวตนของเกาะยาวอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งไฮไลท์ในงานนี้นะคะก็คือทุ่งนาเกาะยาวค่ะที่จะมีความสวยงามเป็นพิเศษในช่วงของกรีนซีซั่นนะคะซึ่งก็คือในช่วงนี้เองนะคะระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมค่ะเมื่อต้นข้าวออกรวงท่ามกลางบรรยากาศของเกาะกลางทะเลอันดามันนะคะก็จะทำให้เกิดภาพที่สวยงามนะคะแล้วก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่หาชมได้ยากเลยค่ะดิฉันนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาสัมผัสกับ The Soul of เกาะยาวผ่านทะเลสีครามทุ่งนาออกรวงและวิถีชุมชนค่ะเพื่อค้นพบว่าเกาะยาวนี้มีเสน่ห์มากกว่าที่คิดค่ะและมาปิดท้ายกันที่จังหวัดกระบี่นะคะเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ฝั่งอันดามันส่งเสริมเยาวชนชาวชายแดนใต้เรียนรู้วิถีพหุพันธ์วัฒนธรรมค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ะโดยมีนายอารีวงอรยะประธานกรรมการมูลนิธินายวิชัยศรีขวัญรองประธานกรรมการมูลนิธิร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรเลขาธิการมูลนิธินายเอกรัตน์หลีเซนรองเลขาธิการมูลนิธินายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายอังกูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายวิชิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะผู้แทนส่วนราชการประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ครอบครัวอุปถัมภ์มาเข้าร่วมพิธีนี้กันอย่างพร้อมเพียงค่ะสำหรับพลเอกสุรยุทธ์นะคะได้กล่าวให้โอวาทในโครงการนี้ค่ะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากจิตนารมณ์ของพลเอกเปรมตินสุนานนท์นะคะซึ่งเป็นอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้วางรากฐานให้โครงการนี้นะคะได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความเป็นไทยและความเป็นธรรมตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจและเคารพความแตกต่างกันนะคะพร้อมทั้งยึดมั่นในคำขวัญว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะจึงได้นำหลักคิดนี้ค่ะไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็ประเทศชาติต่อไปได้ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสตูลและ4อำเภอของจังหวัด

เพื่อส่วนรวมตามปณิธานนะคะเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะซึ่งภายหลังพิธีเปิดนะคะเยาวชนทั้ง120คนก็ได้เข้าพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา15วันเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งได้กำหนดจัดพิธีปิดในโครงการของโครงการนี้นะคะในวันที่22ตุลาคม2569และส่งเยาวชนเดินทางกลับภูมิลำเนาพร้อมนำความรู้ประสบการณ์และความประทับใจกลับไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ของตัวเองต่อไปค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้นะคะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันเรวดีลีลาลุจิเจริญและทีมงานสวทภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงแล้วเหลือเพียงบางจุดคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: รัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
6: นางสาวลลิตาเพื่อพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตอินบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมออเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
7: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างนี้ถึง7ตุลาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์พื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราช ชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: ยูเนสโกคาดการว่าทั่วโลกต้องการครูเพิ่มอีก50ล้านคนภายในปี2573พร้อมเรียกร้องให้ส่งเสริมความก้าวหน้าและดูแลสิทธิของครูองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการร่วมกับบรรดาองค์กรระหว่างประเทศเนื่องในวันครูโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทั่วโลกจะต้องมีครูเพิ่มอีกจำนวน50ล้านคนภายในปี2573เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยแบ่งเป็นครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน44ล้านคนและครูระดับประถมวัยอีก6ล้านคนขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้มีการส่งเสริมสถานะและดูแลสิทธิของครูโดยให้ความสำคัญทั้งการเพิ่มจำนวนครูและรักษาครูที่มีประสบการณ์ให้อยู่ในอาชีพต่อไปพร้อมสร้างโอกาสก้าวหน้าและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งนี้วันครูโลกตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีและปีนี้ครบรอบ60ปีของคำแถลงร่วมว่าด้วยสถานภาพครูซึ่งเป็นตราสารสากลฉบับแรกที่กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในวิชาชีพครูปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
9: ทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ. 1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
10: Thailand welcomes the world. Leaders, activists, and diversity champions from around the globe are coming together for the Enterprise General Meeting and World Conference 2026 Pearl of Asia. Join a global platform to share knowledge, build connections, and advance human rights, equality, freedom, and human dignity. From October 28 to November 1, 2026 in Phuket, Thailand. Experience Phuket, a vibrant multicultural city that welcomes every identity and celebrates diversity, inclusion, and equality. Be part of this historic moment and carry the spirit of pride, equality, and freedom from Thailand to the world. Follow Bangkok Pride, Pride City Network, and Chiang Mai Pride.

ตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุก

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริกสาเซลรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็รับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวัสดิ์ทพงามเรดิโอได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะและก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจากสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตนะคะสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะซึ่งในส่วนของรายการร้อยเรื่องอนามันในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดอันดามันนะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ค่ะภูเก็ตพังงาและก็จังหวัดระนองนะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบรวมไปถึงเรื่องราวจากส่วนกลางนะคุณผู้ฟังที่มีอีกหลายเรื่องราวเลยที่จะน่าติดตามกันในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาช่วงหน้ารับฟังเรื่องราวข่าวสารกันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฟุ้น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
2: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
2: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาค่ะเราก็จะได้เห็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งค่ะที่มาจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่47กันแล้วนะคะจะมาทำกิจกรรมนะมาเรียนรู้พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันค่ะซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาค่ะแล้วก็จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็เมื่อวานค่ะก็ได้มีพิธีเปิดในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เกิดขึ้นนะคะโดยมีประธานองคมนตรีค่ะก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ฐานายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานเปิดโครงการค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะสานใจไทยสู่ใจใต้ก็มีมาจนถึงรุ่นนี้ค่ะรุ่นที่47แล้วในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันค่ะพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนะโดยมีทางด้านนายอารีวงอริยะค่ะประธานกรรมการบริหารมูลนิธินะคะนายวิชัยศรีขวัญค่ะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญญาสุพัฒน์นะคะเลขาธิการมูลนิธิแล้วก็นายเอกรัตน์หลีเสมนะคะรองเลขาธิการมูลนิธิค่ะทั้งนี้ค่ะก็ยังมีทางด้านส่วนราชการของจังหวัดพังงานะคะไม่ว่าจะเป็นนายพรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะนำแล้วก็พร้อมด้วยกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรวมกับหัวหน้าส่วนต่างๆนะเข้าร่วมในส่วนของพิธีเปิดค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกิจกรรมสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะก็มีการดำเนินงานมาทั้งหมดประมาณ30วันค่ะซึ่งจะจัดในช่วงปิดภาคฤดูปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1ของน้องๆในพื้นที่จังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ ทั้งนี้ค่ะในพิธีเปิดเมื่อวานนะคะทางด้านพลเอกสุยาขออภัยค่ะทางด้านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะก็ได้กล่าวให้โอวาทในเรื่องของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งได้วางรากฐานสำคัญค่ะในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้และก็เข้าใจถึงความเป็นไทยความเป็นธรรมตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจแล้วก็เคารพในเรื่องของความแตกต่างค่ะพร้อมยึดมั่นในความขวัญเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะและนำหลักดังกล่าวนะมาใช้ในประโยชน์ให้แก่ชุมชนและก็ประเทศชาติต่อไปค่ะสำหรับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะรุ่นที่47ค่ะเปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลแล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลานะคะได้แก่จังหวัดอำเภอจนะอำเภอนันทวีอำเภอเทพาแล้วก็อำเภอสบายย้อยค่ะร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะและก็ประสบการณ์ค่ะผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันรวมถึงการเรียนรู้ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติค่ะคุณผู้ฟังครับทั้งนี้ค่ะในส่วนของภายในงานนะคะก็ยังมีเรื่องของการมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนโครงการแล้วก็มอบเสื้อโครงการให้กับเยาวชนค่ะก่อนที่จะส่งมอบเยาวชนนะคะเข้าสู่การดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์โดยประธานมูลนิธินะคะก็ได้เน้นย้ำให้เยาวชนค่ะนำความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปพัฒนาบ้านเกิดค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวนะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งย้ำถึงความสำคัญของการทำประโยชน์ส่วนรวมตามปณิธานเกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะซึ่งในการเยาวชนที่มาเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในครั้งนี้นะคะก็มีเยาวชนจำนวน120คนค่ะแล้วก็จะพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา15วันนะเพื่อที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและก็การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อนที่จะกลับเข้ามาร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่องซึ่งทางนี้ค่ะก็มีกำหนดการในการจัดพิธีปิดนะในวันที่22ตุลาคม2569ค่ะและก็หลังจากนั้นค่ะก็จะส่งเยาวชนนะกลับสู่ภูมิลำเนาแล้วก็เพื่อที่จะให้น้องๆค่ะนำความรู้ที่ได้นำประสบการณ์ที่ได้แล้วก็ความประทับใจกลับไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนแล้วก็สังคมในพื้นที่ต่อไปค่ะในฐานะของเรานะคะเจ้าบ้านของจังหวัดพังงาค่ะก็เป็นการต้อนรับน้องๆเยาวชนนะคะซึ่งเด็กๆก็มีความน่ารักเอิบอิ่มนะเป็นเยาวชนที่ช่วงอายุประมาณ16 17 18นะคะซึ่งเป็นวัยที่เหมาะแก่การเรียนรู้แล้วก็เหมาะที่จะเป็นผู้ที่จะส่งต่อค่ะประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไปแล้วก็หวังว่าน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้นะก็จะนำเรื่องราวต่างๆที่ได้รับในส่วนของการมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะกลับไปใช้ในภูมิลำเนาเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอย่างที่ท่านประธานได้บอกนะคะนำไปใช้สิ่งที่สำคัญในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวเพราะว่า3จังหวัดในอันดามันของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระบี่พังงาหรือภูเก็ตเราจะได้ยินเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาตินะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติในส่วนของป่าไม้นะคะก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในส่วนนี้ค่ะน้องๆก็จะต้องนำเอาหลังหลาต่างๆเหล่านี้ที่ไม่ได้เห็นในห้องเรียนที่ไม่ได้เจอในชุมชนกลับไปนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางค่ะในการอนุรักษ์เพื่อที่จะให้ในพื้นที่ของตนเองค่ะมีพื้นที่ที่น่าอยู่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเพื่อที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในอนาคตนะคะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องราวของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะที่แต่ถึงตอนนี้ค่ะณวันนี้นะอาจจะเป็นเช้าวันแรกที่น้องๆของโครงการสานใจไทยสื่อใจใต้เนี่ยก็จะตื่นเช้าขึ้นมาทำกิจกรรมกับครอบครัวอุปถัมภ์ก็เดี๋ยวเราจะหลังจากนี้ค่ะก่อนที่จะส่งน้องๆกลับคืนสู่ภูมิลำเนาเนี่ยก็จะมีในส่วนของพิธีปิดเราก็อาจจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะในเรื่องของเรื่องเล่าแล้วก็ภาพต่างๆที่น้องๆได้ไปประสบพบเจอแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่จะนำมาบอกกล่าวกันต่อนะคะหวังว่าเดี๋ยวทางสวทพังงาก็จะนำมาฝากคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านได้รับทราบกันในระยะถัดไปค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะก็ทางด้านประธานกรรมการมูลนิธิ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะก็ได้มีการตรวจเยี่ยมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ของพังงาค่ะโดยนายอารีวงอริยะนะคะประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ค่ะนายพระราชูปถัมภ์นะคะพร้อมคณะค่ะก็ได้มีการเดินทางมาตรวจเยี่ยมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงาค่ะก็มีทางด้านนายแพรรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองพังงานะรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมแล้วก็ให้การต้อนรับในการนี้ค่ะทางด้านนายกเทศมนตรีนะเมืองพังงาก็ได้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลรักษานะคะในส่วนของการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงาเนี่ยให้มีโดยเน้นที่จะเป็นสวนที่มีความร่มรื่นสวยงามเป็นระเบียบแล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีคุณค่าต่อประชาชนแล้วก็ชุมชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เป็นพื้นที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นพื้นที่นันทนาการสำหรับประชาชนนะคะทั้งนี้ค่ะทางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เองนะคะก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับของจังหวัดแล้วก็เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนซึ่งในส่วนของน้องน้ำฝนเองก็มีโอกาสได้เดินทางไปนะในสวนสมเด็จก็สังเกตเห็นนะก็มีความร่มรื่นมีความสะอาดตานะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเราไปยืนอยู่ณตรงนั้นค่ะแน่นอนค่ะสิ่งที่ได้คืออากาศบริสุทธิ์นะแล้วก็ในเรื่องของบรรยากาศร่มรื่นจริงๆค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดระนองนะคะหรือว่าจังหวัดภูเก็ตได้มีโอกาสมาที่จังหวัดพังงาก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงากันด้วยนะคะอยู่บริเวณหน้าเขาศูนย์ราชการหลังเก่านะคะคุณผู้ฟังก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเรื่องของการเยียวยาในส่วนของน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆที่ผ่านมากันบ้างค่ะซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและณขออภัยค่ะณกรมป้องกันและสาธารณภัยนะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็การช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องมาเป็นวันที่6แล้วนะคะโดยมีผู้ว่าราชการทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายแพรรัตน์เพชรจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้น้อมรับนโยบายตรงนี้มานำมาใช้ในส่วนของจังหวัดพังงาด้วยค่ะของในส่วนของส่วนกลางนะคะก็จะมีในส่วนของรัฐมนตรีค่ะผู้บริหารระดับสูงกรุงเทพมหานครค่ะผู้นำเหล่าทัพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมในการประชุมด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการระบุถึงแม้ว่าในภาพรวมสถานการณ์บางพื้นที่จะมีการคลี่คลายลงนะแต่ก็ยังมีอีกหลายจังหวัดแล้วก็บางชุมชนค่ะที่ระดับน้ำก็ยังมีการเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทรานะจึงมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะประเมินแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป็นรายพื้นที่ไปเลยค่ะไม่ให้ตัวเลขจากภาพรวมมาบดบังในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของกลุ่มเปราะบางค่ะกลุ่มผู้สูงอายุค่ะกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ค่ะโดยที่จะต้องเตรียมแนวเรื่องของเส้นทางการอพยพนะคะยานพาหนะแล้วก็การดูแลอย่างต่อเนื่องจนถึงการเข้าถึงที่พักได้อย่างปลอดภัยค่ะทางด้านการบริหารจัดการสถานการณ์นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานค่ะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งข้อมูลการพยากรณ์ฝนนะคะปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำในทะเลค่ะพร้อมจัดทำข้อมูลแล้วก็แผนที่สารสนเทศที่เข้าใจง่ายรวมไปถึงการเข้าถึงในเรื่องของระดับชุมชนระดับอำเภอค่ะเพื่อให้การวางแผนเนี่ยค่ะเป็นไปตามเรียบร้อยแล้วก็มีการแจ้งเตือนรวมไปถึงการช่วยเหลือให้ไปในทางที่ทางเดียวกันค่ะหากพื้นที่ใดนะคะต้องการที่จะปรับแผนหรือต้องการเครื่องสูบน้ำหรือยานพาหนะยกสูงหรือกำลังคนกำลังพลต่างๆก็สนับสนุนข้ามจังหวัดก็ให้ประสานมาทางกรมป้องกันและสาธารณภัยทันทีค่ะโดยมีข้อสั่งการที่สำคัญดังนี้นะคะคุณผู้ฟังอย่างแรกค่ะก็เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบค่ะโดยเฉพาะในส่วนของอ่างเก็บน้ำแหล่ง น้ำแล้วก็ในปริมาณน้ำที่เต็มหรือว่าใกล้เต็มค่ะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการพร่องน้ำแล้วก็ระบายน้ำออกไปในสู่ระดับที่เหมาะสมแล้วก็ให้การดำเนินการในส่วนของมาตรการการลดในเรื่องของผลกระทบต่างๆต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของน้ำค่ะโดยกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำทางโลดและจุดที่มีขยะเศษวัสดุหรือวัชพืชเพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ลดในเรื่องของผลกระทบของประชาชนในพื้นที่น้ำขังกันด้วยค่ะรวมไปถึงการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ชัดเจนนะคะตรงจุดแล้วก็มีความแม่นยำค่ะเพื่อให้หน่วยที่เข้าสู่ปฏิบัติการค่ะในการนำเจ้าหน้าที่หรือว่ากำลังพลเข้าไปเนี่ยก็จะได้เป็นแนวเรื่องของการเตรียมได้ทันท่วงทีแล้วก็มีการเตรียมล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่แล้วก็ทันสถานการณ์ให้มีการระดมเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพนะคะเพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะกรณีเครื่องจักรของภาครัฐไม่เพียงพอก็ให้ทางจังหวัดนะคะระดมจัดหาเครื่องจักรแล้วก็จากภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ตามระเบียบในข้อกำหนดตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการระบายน้ำข้ อเปิดเส้นทางนะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเริ่มฟื้นฟูในโซนที่น้ำลดก็ให้เริ่มทันทีให้ประสานการดูแลในเรื่องของการเก็บขยะการทำความสะอาดนะคะแล้วก็ตรวจในเรื่องของระบบไฟฟ้าน้ำประปาแล้วก็ระบบสาธารณะให้มีความพร้อมในพื้นที่ที่จะดำเนินการได้อย่างทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งพื้นที่เพื่อที่จะให้ประชาชนค่ะสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วค่ะแล้วก็ให้เตรียมเสนอในเรื่องของแผนฟื้นฟูการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะโดยสำรวจการขึ้นทะเบียนแล้วก็การนำส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับการรับเงินชดเชยจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ค่ะพร้อมให้กระทรวงการคลังนะคะหารือกับธนาคารค่ะเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรค่ะในเพื่อที่จะนำแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็ในส่วนของผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายนะคะรวมถึงเตรียมแผนฟื้นฟูแล้วก็การให้เงินกู้แก่เกษตรกรค่ะแล้วก็ขอให้ทางประปานครหลวงนะคะการประปาส่วนภูมิภาคค่ะการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะพิจารณาแนวทางลดภาระค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟแก่ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยนะคะแล้วก็พิจารณาในช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็ขอให้เว้นแล้วก็หรือลดค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยเพื่อที่จะลดภาระในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับประสบอุทกภัยค่ะทางด้านท่าอากาศยานไทยนะคะแล้วก็กระทรวงคมนาคมค่ะในช่วงการประชุมประจำปี IMF World Bank Group Annual Meeting นะคะการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มการเงินธนาคารโลกค่ะก็ให้มีการบริหารจัดการเส้นทางการเดินทางของผู้โดยสารขาเข้าแล้วก็ขาออกรวมทั้งการขนส่งอย่างเต็มที่นะคะพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ทุกคนค่ะแล้วก็เร่งฟื้นคืนในเรื่องของการบริการให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมและก็ผู้ที่เดินทางเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้กำชับให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะบูรณาการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลศูนย์พักพิงแล้วก็ศูนย์อพยพค่ะโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเช่นจังหวัดปราจีนบุรีนะคะและอำเภอบ้านสร้างพร้อมเร่งให้เงินทดลองราชการในการป้องกันแล้วก็ยับยั้งภัยค่ะดูแลในห้องน้ำห้องสุขานะคะยารักษาโรคความสะอาดแล้วก็สุขอนามัยนะคะทั้งประสานสาธารณสุขจังหวัดป้องกันโรคแล้วก็การปนเปื้อนในเรื่องของพื้นที่ประกอบอาหารพร้อมทั้งเยียวยาแล้วก็ให้ทุกพื้นที่ค่ะเร่งสำรวจความเสียหายของครอบครัวนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังปภ.เป็นรายชุดเลยนะคะโดยต้องครอบคลุมทั้งพื้นที่หรือว่ารอการฟื้นฟูให้แล้วเสร็จโดยปภ.เองก็จะได้รับก็จะโอนงบประมาณในส่วนนี้ค่ะเยียวยาทั้งจำนวน 4,700 ล้านบาทค่ะไปยังธนาคารออมสินแล้วก็หากตำบลอำเภอหรือจังหวัดใดนะคะตรวจสอบแล้วเสร็จก็สามารถดำเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนเป็นรายคนได้ทันทีค่ะ ทั้งนี้ค่ะในส่วนของโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะคะที่ครอบคลุมทั้ง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะครอบคลุมตั้งแต่3ภัยพิบัติตั้งแต่อุทกภัยค่ะวัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวให้ครอบคลุมที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทนะคะต่อครั้งต่อหลังคาครัวเรือนและกรณีอุทกภัยค่ะได้รับความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทและส่วนที่เกินนะคะไม่เกิน 90,000 บาทค่ะในส่วนของวัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวก็จะจ่ายค่าเสียหายในตรงนี้นะ 5,000 บาทส่วนเกินไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะถ้าเกิดบ้านหลังไหนนะคะถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติให้เกินไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติเกิน7วันค่ะก็รับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาครัวเรือนนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะก็ยังคุ้มครองในเรื่องของชีวิตจากอุบัติเหตุในวงเงิน2ล้านบาทกันด้วยตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขของกรมธรรม์ค่ะซึ่งในส่วนของโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนี้นะคะจะคุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุหลังวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปถ้าเกิดเหตุก่อนวันที่1ตุลาคม2569ก่อนหน้านี้ก็จะใช้ในส่วนของเงินทดรองราชการแทนโดยให้ลงทะเบียนกับทางปภ.ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะไปยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองที่ทางปภ.ได้นะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่สะดวกในเรื่องของการยื่นเอกสารก็สามารถแจ้งให้ส่วนของปภ.ค่ะมารับในเรื่องของข้อมูลและรับเอกสารได้ถึงที่ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ให้กำชับในเรื่องของการเรียนภัยล่วงหน้าซึ่งในส่วนของการพยากรณ์อากาศที่มีการรายงานล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีการเกิดฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมค่ะโดยเฉพาะในวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ต้องเฝ้าระวังในส่วนของภาคกลางตอนล่างนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกสำหรับลุ่มน้ำเพชรบุรีให้ติดตามในเรื่องของเขื่อนแก่งกระจานด้วยนะคะที่มีปริมาณเกินกว่าที่จะรับไหวณตอนนี้นะซึ่งจะยังคงมีแผนในเรื่องของการเผชิญรับน้ำในช่วงของหน้าฝนขณะที่ในส่วนของเขื่อนปราณบุรีนะคะก็ยังมีการเร่งระบายน้ำเพื่อที่จะรองรับน้ำมวลน้ำใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นในเรื่องของมาตรการแล้วก็การเตรียมตัวของทางหน่วยงานของรัฐนะทางนายกรัฐมนตรีที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดในส่วนภาคกลางแล้วก็ยังประสานให้กับพื้นที่ในส่วนของจังหวัดภาคใต้นะคะให้เร่งรับมือเพื่อเตรียมความพร้อมขออภัยค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนของฝนที่อาจจะตกหนักลงมาในช่วงระยะนี้กันด้วยค่ะทั้งไม่ใช่ในส่วนของแค่ภาคกลางเท่านั้นนะตอนนี้ในพื้นที่ที่คาดว่าจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะในช่วงของจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ปริมาณฝนที่จะตกเยอะในส่วนของจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตรวมไปถึงจังหวัดกระบี่กันด้วยนะคะระมัดระวังในเรื่องของอันตรายที่เกิดจากฝนกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม IMF World Bank กันบ้างค่ะ
6: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
7: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
6: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
7: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่า กดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของประเทศไทยของเรานะคะอย่างที่หลายๆวันนะคะที่เรามีการประชาสัมพันธ์กันในการเข้าร่วมกิจกรรม IFF World Bank นะคะซึ่งเป็นการประชุมที่เป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่นะของประเทศไทยของเราซึ่งจะรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเข้าร่วมในการประชุมนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของการเตรียมการต่างๆของรัฐบาลนะคะก็ได้มีความพร้อมในเรื่องทั้งสถานที่นะคะข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะนำไปสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank ค่ะคุณผู้ฟังคะทางรัฐบาลนะก็มีการเดินหน้าเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีสำคัญทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินระดับโลกแล้วนะคะยังเป็นโอกาสค่ะคุณผู้ฟังของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและก็ความพร้อมในทุกๆมิติค่ะทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะในสายตาประชาคมโลกตลอดจนการต่อยอดโอกาสในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก็ประโยชน์ต่อประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการระดับชาติค่ะเพื่อเตรียมการในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศครั้งที่3ค่ะประจำปี2569เพื่อที่จะติดตามความพร้อมค่ะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนมีการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะโดยในอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้กำชับในทุกหน่วยงานค่ะดำเนินการอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เต็มรอบด้านในทุกรายละเอียดนะคะเร่งรัดภารกิจในส่วนที่ต้องรับผิดชอบทั้งในเรื่องของด้านสาระนะพิธีการการรักษาความปลอดภัยนะคะทางด้านการสาธารณสุขด้านการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์ค่ะการบริหารจัดการของภาพรวมแล้วก็ให้ประเทศไทยของเราก็มีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกค่ะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยของเรานะทั้งในด้านของเศรษฐกิจค่ะโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมแล้วก็การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายกนะคะก็ได้ย้ำว่าในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะต้องไม่ใช่เป็นเพียงแค่การจัดประชุมไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้นค่ะแต่จะต้องใช้โอกาสนี้ค่ะที่บุคคลสำคัญแล้วก็ผู้แทนจากทั่วโลกที่จะเดินทางมายังประเทศไทยของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะทั้งในด้านของการสร้างความเชื่อมั่นค่ะการขยายโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติค่ะเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ค่ะในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็การส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนค่ะทั้งในเรื่องของการกำชับให้เร่งแก้ไขในเรื่องของปัญหาที่มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะการตรวจลงตรานะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่เข้าร่วมจากต่างประเทศเพื่อที่จะให้การเดินทางเนี่ยค่ะการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมที่จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะทางกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยการความสะดวกและก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็เหมาะสมก่อนที่จะมีการประชุมเกิดขึ้นค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะก็ได้รับทราบถึงกำหนดความสำคัญในช่วงการประชุมค่ะได้แก่ในเรื่องของพิธีเปิดนะคะในช่วงของวันที่12ตุลาคมนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะเป็นเจ้าภาพในวันที่14ตุลาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลค่ะ
การแสดงอัตลักษณ์ไทยนะคะในวันที่15ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และก็การประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการโลกและก็กองทุนระหว่างประเทศในวันที่16ตุลาคม2569ค่ะซึ่งในช่วงของการประชุมค่ะโดยมีการเตรียมในเรื่องของกิจกรรมทั้งระดับสูงภายใต้แนวคิด Thailand New นะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะครอบคลุม4เสาหลักค่ะทั้งในด้านของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลค่ะแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อที่จะให้มีการเติบโตทั้งที่ทั่วถึงและก็ยืดหยุ่นโอกาสของประเทศของขนาดกลางในโลกที่จะเข้ามาเป็นหลากหลายขั้วนะคะสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อที่จะรองรับการปรับตัวกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็การส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อที่จะรองรับสังคมสูงวัยในการแล้วก็ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรของโลกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของเวทีต่างๆนะคะก็จะมีในเรื่องของการหารือแนวทางการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายแนวรูปแบบของครัวของโลกรวมไปถึงเวทีต่างๆที่จะเป็นแนวทางในด้านของการเงินการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจสีเขียวนะคะแล้วก็การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพร้อมขยายโอกาสค่ะคุณผู้ฟังในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจชุมชนแล้วก็ครัวเรือนค่ะโดยการเตรียมสถานที่แล้วก็อำนวยความสะดวกที่มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ค่ะโดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็ได้จัดเตรียมห้องประชุมแล้วก็พื้นที่เกี่ยวข้องนะตามข้อกำหนดแล้วก็ตามมาตรฐานของธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะหรือ IMF ค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในระบบโลจิสติกเพื่อรองรับบุคคลสำคัญแล้วก็ผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานกับศูนย์การประชุมสถานที่จัดงานงานเลี้ยงโรงแรมที่พักอย่างเป็นระบบค่ะเพื่อให้การเดินทางแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะเป็นไปอย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของการเปิดบ้านในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเราก็เป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะบุคคลสำคัญจากผู้แทนจากทั่วโลกค่ะซึ่งจะทำให้

ซึ่งในทางด้านของกรมควบคุมโรคเองนะคะก็มีการติดตามสถานการณ์นะคะของการระบาดโรคปอดตัวนี้ค่ะในประเทศรัสเซียอย่างใกล้ชิดแล้วก็ย้ำว่ารอการยืนยันจากองค์การอนามัยโลกเพื่อที่จะชี้แจงเบื้องต้นว่าเชื้อเนี่ยค่ะมีความเสี่ยงต่ำที่จะเข้าสู่ของประเทศไทยของเราด้วยเพื่อที่จะยืนยันว่าประเทศไทยของเราก็มีความพร้อมในการรับรองกับสถานการณ์ได้ค่ะทางด้านนายแพทย์มนเทียนะคะคุณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้เปิดเผยจากการติดตามข่าวสารจากต่างประเทศนะคะพบมีการรายงานว่าพบหญิงอายุ24ปีซึ่งปฏิบัติงานอยู่แล็บแห่งหนึ่งของประเทศรัสเซียเนี่ยค่ะก็ได้มีการป่วยด้วยโรคปอดอักเสบเรื้อรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็มีการเสียชีวิตในภายหลังเข้ารับการรักษาค่ะเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีการรายงานว่าผู้ที่สัมผัสอย่างน้อย197รายที่ได้รับการมีการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่มีพบอาการป่วยในกลุ่มของผู้ที่สัมผัสแล้วก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันจากห้องแล็บปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคของการระลอกนะคะคุณผู้ฟังซึ่งยังไม่มีหลักฐานใดๆนะที่ออกมาเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะหรือว่าการเกิดเชื้อระบาดจากคนสู่คนแต่อย่างใดค่ะแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะยังเป็นเหตุการณ์ข้อสงสัยแต่ในทางด้านกรมควบคุมโรคของเราของประเทศไทยของเราก็มีนิ่งนอนใจนะก็ได้ให้มอบหมายทางกองระบาดวิทยาค่ะในฐานะจุดประสานงานในส่วนของกฎอนามัยระหว่างประเทศนะคะเข้าตรวจสอบแล้วก็ติดตามข้อมูลเพื่อที่จะติดตามกับองค์การอนามัยโลกนะโดยตรงเพื่อที่จะประเมินในความเสี่ยงต่างๆเพื่อที่จะนำมาบอกต่อแล้วก็สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบค่ะได้การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นนะคะก็ได้พบว่าความเสี่ยงต่อการนำเข้าสู่เชื้อในประเทศไทยของเราก็อยู่ในระดับที่ต่ำนะเนื่องจากเหตุการณ์ในรัสเซียค่ะยังจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะอยู่ค่ะและก็ยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายในชุมชนนอกพื้นที่อีกทั้งค่ะในขณะที่องค์การอนามัยโลกค่ะยังไม่มีการประกาศเตือนหรือว่ายกระดับมาตรการจำกัดในเรื่องของการเดินทางแต่อย่างใดนะคะตามกฎหมายแล้วก็การประกาศที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของโรคเองนะคะก็ยังมีในเรื่องของการติดตามค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทางองค์การอนามัยโลกเองก็ได้จัดให้กลุ่มการระลอกนะคะเป็นอยู่ในกลุ่มโรคติดต่อที่อันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงจึงต้องมีการระบบรายงานแล้วก็การควบคุมโรคต่างๆอย่างเคร่งครัดค่ะโดยเฉพาะการระลอกปลอดนะซึ่งจะแพร่เชื้อจากคนสู่คนผ่านองฝอยจากทางเดินหายใจแล้วก็ผู้ป่วยที่สามารถแพร่กระจายได้ค่ะแล้วก็มักจะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดขณะเดียวกันค่ะในโรคนี้ก็มีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นแล้วก็มีมาตรการคุ้มครองป้องกันควบคุมแล้วก็มีประสิทธิภาพนะทั้งนี้ค่ะในส่วนของประเทศไทยของเราก็สบายใจได้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดโรคในส่วนนี้ทั้งนี้ค่ะก็ติดตามข่าวสารจากทางกระทรวงการทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนะคะและก็ทางกลุ่มประชาสัมพันธ์เองก็จะเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะนำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้รายการของเราก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังปิดท้ายกันที่ในส่วนของการพยากรณ์อากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะยังพอมีระยะเวลาอยู่นะคะเป็นการพยากรณ์อากาศแบบสั้นๆละกันนะน้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังประมาณนี้นะในส่วนของเรามาดูกันในพื้นที่ของภาคใต้ของเรานะคะคุณผู้ฟังซึ่งจะมีในส่วนของลมนะคลื่นลมที่อาจจะเยอะหน่อยนะคะในส่วนของชายฝั่งนะคุณผู้ฟังในบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกก็ยังมีฝนฟ้าคะนองแปรปรวนสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะฝนฟ้าคะนองนะคะลมกระโชกแรงค่ะกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือค่ะซึ่งตอนนี้มีลูกเห็บตกมาร่วมด้วยอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่ค่ะในส่วนของภาคใต้ของเรานะคะก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนที่ตกหนักมากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านกันด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้ว

ก็น้ำป่าไหลหลากได้ทั้งนี้ค่ะหลีกเลี่ยงในพื้นที่ลงแจ้งใต้ต้นไม้แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะคุณผู้ฟังทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของเรานะคะก็มีในส่วนของความกดอากาศต่ำความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะได้มีการแผ่มาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนรวมมาถึงทะเลจีนใต้ซึ่งประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะนำพัดในเรื่องของความชื้นจากทะเลจีนใต้มาสู่อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนของเราในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันอยู่ณขณะนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ชาวเรือค่ะก็ขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะของเราในวันนี้นะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตขออภัยค่ะบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลแล้วก็ตรังนะคะในส่วนของคลื่นลมนะลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็วจะอยู่ที่15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศในส่วนของวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมนะให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดหรือว่าจะอยู่บ้านนะฮะช่วงนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของแดดสลับฝนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะช่วงตอนสายๆนะคะจนถึงเที่ยงเนี่ยแดดจะเปรี้ยงเลยนะแดดจะร้อนมากแต่พอถึงช่วงบ่ายก็จะมีฝนฟ้าตกลงมานะในเรื่องของสุขภาพก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังในสภาพอากาศแปรปรวนอย่างนี้ก็มาดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังขับรถหรือว่ากำลังเดินทางนะไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักรวมไปถึงพื้นที่ที่เรายังไม่คุ้นชินนะคุณผู้ฟังก็ขับช้าๆแล้วกันค่ะเพื่อความปลอดภัยของเราในการใช้รถใช้ถนนนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำฝนและก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นอย่างสูงเป็นอย่างมากที่ติดตามรับฟังกันไม่ว่าจะทางวิทยุ FM 100 MHz หรือว่าทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายที่รับฟังกันทางจังหวัดกระบี่ภูเก็ตนะแล้วก็จังหวัดระนองกันด้วยก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังเป็นอย่างมากค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม
1: ่ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกทีมชาติฝรั่งเศสชนะเบลเยียม4-1มีลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามทิศทางฝนที่มีผลกระทบกับประเทศไทยพบกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและฝั่งอันดามันมีฝนตกชุกหนาแน่นจึงขอให้ประชาชนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางฝนจะลดลงชั่วคราวก่อนจะมีฝนกลับมาอีกครั้งในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมรับมือปริมาณฝนสะสม
3: ด้านนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: ด้านนายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงสถานการณ์พายุว่าขณะนี้พายุได้สลายตัวลงแล้วแต่ช่วงวันที่1ถึง2วันนี้เกือบทั่วทุกภาคของไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มฝนลดลงจากนั้นวันที่8ถึง9ตุลาคมฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และยังมีฝนตกบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือส่วนในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพร้อมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทคุมการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วซึ่งน้ำตอนบนของประเทศกำลังไหลหลากลงมาอำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำอยู่ที่ 17.32 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางกำลังเร่งลดระดับลงด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยน้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณอำเภอบางปลาม้าสองพี่น้องและเมืองเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพระยาขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยผ่านน้ำผ่านคลองรังสิตประโยชน์ศักดิ์ส่วนกรุงเทพมหานครได้เปิดประตูระบายน้ำช่วยอีก5บานสำหรับพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภออุ้มพระรักจังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงและได้ติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องเร่งระบายน้ำและเตรียมจัดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุที่ร้อยละ102จึงระบายน้ำวันละประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทางจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมแผนรับมืออย่างใกล้ชิดส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียังบริหารจัดการน้ำได้อยู่
5: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
4: รองเลขาธิการสธนช.กล่าวได้ว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ได้ประเมินเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนใหญ่เป็นห่วงพื้นที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน 100% แล้วเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนแก่งกระจานส่วนภาคใต้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรสงขลาและฝั่งอันดามันเนื่องจากฝนตกสะสมเกิน150มิลลิเมตรจึงได้เร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างและติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำเสริมในจุดต่างๆก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะตกหนักซึ่งฝนรอบนี้จะตกหนักแต่ไม่ตกแช่เหมือนช่วงที่ผ่านมาปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและจ่ายเงินเยียวยารวมทั้งให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนัก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7พร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปะม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพการอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้จัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ
7: ่หลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่อยู่ที่มีสถานการณ์ยังต้องถือว่ายังหนักหน่วงอยู่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราเพราะน้ำไม่สามารถระบายได้แล้วก็เกิดสภาวะเน่าเหม็นขอย้ำว่าไม่ใช่เป็นการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นการสื่อสารภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานเราก็ต้องทำให้มีประสิทธิภาพด้วยนะครับจำต้องเรียนให้ทุกท่านได้เตรียมการไว้ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึง14ตุลาคมครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมและก็กรมปภ.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ
6: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้จังหวัดต่างๆ เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในระยะนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยขณะนี้เริ่มโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายและจะทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคโดยในส่วนของภาคใต้คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าหรือประมาณเดือนมกราคมซึ่งปริมาณฝนจะทยอยเลื่อนจากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และลงไปถึงจังหวัดชุมพรสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วซึ่งได้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงหารือกับกรมชลประทานและหน่วยงานดูแลอ่างเก็บน้ำต่างๆเพื่อเร่งจัดการพร่องน้ำ
9: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
8: นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรับมือฤดูน้ำหลากในปีนี้ทางนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกับทั้ง14จังหวัดภาคใต้ในเวลา16นาฬิกาของวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและกำชับการทำงานปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: หลายจังหวัดมีฝนตกหนักต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ต่างเฝ้าระวังและเข้าช่วยประชาชนผู้ประสบภัยแล้วเช่นที่จังหวัดลำปางเตรียมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาสถานการณ์อย่างปกติ
1: จังหวัดลำปางยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่10ระบุว่าวันนี้ไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงจังหวัดลำปางพร้อมระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกด้านนายวิวัฒน์อินทร์ไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยกำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์น้ำวันที่6ตุลาคมเขื่อนกิ่วลมมีน้ำร้อยละ 90.34 เขื่อนกิ่วคอหมาร้อยละ 96.18 และอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าร้อยละ 94.92 โดยภาพรวมยังอยู่ในภาวะปกติท่านี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบาย
10: ในสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและ และการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่นจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: โครงการชลประทานพิษณุโลกแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
11: โครงการชลประทานพิษณุโลกเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำยมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มมากขึ้นจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมตั้งแต่อำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอคีรีมาศอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยต่อเนื่องถึงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งตามแนวคลองและน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งนี้ขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมขณะที่สำนักงานชลประทานที่3ได้ดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มากขึ้นพร้อมทั้งเตรียมเพิ่มการระบายน้ำกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมเข้าสู่ระดับวิกฤตเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: ส่วนกรณีการรื้อแนวคันกั้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนและบูรณาการหน่วยงานเร่งระบายน้ำนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรณีเรื่องการรื้อถอนแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนเนื่องจากฝั่งเหนือคันกั้นน้ำจะต้องรับปริมาณน้ำมากกว่าโดยกำชับให้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดทิศทางน้ำพร้อมเร่งสำรวจผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือในการย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยในระหว่างการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาพรวมการระบายน้ำได้มีการบูรณาการความร่วมมือระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลจากหน่วยงานทั้งปภ.กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยล่าสุดสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายอาทิลุ่มน้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้ระบายลงสู่อ่าวไทยเรียบร้อยแล้ว
12: การสร้างคันกั้นน้ำในแต่ละพื้นที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันและฝั่งใต้คันว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแน่นอนครับฝั่งเหนือน้ำเนี่ยจะต้องรับน้ำมากกว่าพอเขากั้นเพื่อที่จะกำหนดทิศทางน้ำหรือบริหารน้ำให้ไหลไปยังไงหรือว่าป้องกันพื้นที่ยังไงเนี่ยอันนี้เจ้าของพื้นที่คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งปราจีนบุรีทั้งนครนายกเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจ1ต้องทำความเข้าใจว่าจะกั้นคันเนี่ยกั้นระดับไหนกั้นถึงเมื่อไหร่แล้วก็การกั้นแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบกี่บ้านกี่หลังเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงต้องเยียวยาเขาหรือว่าหรือย้ายเขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยในระหว่างที่ต้องบริหารน้ำเพื่อภาพใหญ่เพื่อส่วนรวม
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
4: นางสาวลลิตาเพลินชื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าราชกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมออเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่
13: และจะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะถนนสายหลักมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมขังในบางส่วนในซอยย่อยหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องกลิ่นกรุงเทพมหานครได้นำสารชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียไปใช้ในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นขณะเดียวกันหลังระดับน้ำลดลงยังต้องเร่งจัดการปัญหาขยะตกค้างส่วนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะนี้มีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้วจำนวน 49,218 คนด้วยสิทธิประชาชนยื่นขอรับการช่วยเหลือมากที่สุดได้แก่ค่าดำรงชีพรองลงมาคือค่าซ่อมแซมบ้านค่าเครื่องมือหรือทุนในการประกอบอาชีพประชาชนยังสามารถเข้ากลไกตรวจสอบสถานะคำร้องได้ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งหลังพบว่าปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ
14: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำ 103.47% จึงได้แขวนบานระบายทั้ง4บานเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกิน 100% ทั้ง4อ่างโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม้น้ำจะล้นสปินเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศ์สิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยอำเภอสุไหงโกลกวัดได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
15: นายระมันคารโอราสมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกหนักโดยอำเภอสุไหงโกลกวัดปริมาณฝนได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่อำเภอแว้ง134มิลลิเมตรอำเภอเจาะไอร้อง131มิลลิเมตรและอำเภอศรีสาคร 108.6 มิลลิเมตรจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
16: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับข้อมูลการขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มแรกแล้ว2จังหวัดคือสระแก้วและกระบี่เตรียมส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินรอบแรกภายในวันที่8ตุลาคมนี้
17: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมถึงกรณีที่อยู่อาศัยประจำหรืออาคารสูงถูกน้ำล้อมรอบตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาทว่าล่าสุดมี2จังหวัดที่ส่งข้อมูลการขอรับเงินเยียวยามายังปภ.แล้วคือจังหวัดสระแก้วจำนวน594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่จำนวน17ครัวเรือน รวม611ครัวเรือนโดยปภ.กำหนดให้แต่ละจังหวัดสามารถส่งข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วได้จนถึงเวลา 20:00 นของทุกวันจากนั้นปภ.จะส่งข้อมูลต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อดำเนินการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยทันทีสำหรับเงินรอบแรกคาดว่าจะสามารถโอนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับการอนุมัติแล้วในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้สำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดลงทะเบียนรวม 1,224,030 ครัวเรือนโดยจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครรองลงมาคือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับนอกจากนี้ปภ.ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก1จังหวัดจากเดิมมี65จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมากและแม่น้ำแม่กลองมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมย้ำการพิจารณาข้อตกลงคุ้มครองพันธุ์พืชต้องรอบคอบและยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจนเป็นเหตุให้สุกรทยอยตายเกือบ 2,000 ตัวว่าได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ประสานงานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้รับความร่วมมือจากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในการสนับสนุนเรือเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วมสูงซึ่งคาดว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบแก่ประชาชนในพื้นที
18: ่ซึ่งเรื่องนี้ทางผมก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมาก
1: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้พื้นที่ผลิตและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายสินค้าบางชนิดเริ่มขาดตลาดและราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเตรียมใช้พื้นที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดช่องทางให้เกษตรกรที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนำผลผลิตมาจำหน่ายให้ประชาชนโดยตรงลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไปพร้อมกันได้ส่วนกรมการค้าภายในจะดูแลราคาผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมจัดไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำลดเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง19ตุลาคมนี
0: ้นายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับผักพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงจึงประสานเชื่อมโยงผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์และนครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและดูแลราคาอย่างต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลกินเจส่วนไข่ไก่ฟาร์มในจังหวัดชัยเชียงเซาได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อไก่ประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในจึงร่วมกับกรมปศุสัตว์ขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์และแม่ไก่พันจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณไข่ไก่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกถึงเดือนธันวาคมและตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มที่ฟองละ4บาท
19: กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าคือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรด
0: ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครเริ่ม 9-18 ตุลาคมนี้และต่างจังหวัดเริ่ม16ตุลาคมพร้อมจัดต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและช่วยลดภาระประชาชนทั้งนี้สามารถสอบถามจุดจำหน่ายหรือแจ้งเบาะแสราคาสินค้าได้ที่สายด่วน1569วาสนาตระเกตรายงาน
1: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
20: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงซึ่งเป็นชนิดน้ำมันที่ได้รับยกเว้นภาษีโดยมีไว้ใช้สำหรับเครื่องจักรทางการเกษตรและเครื่องจักรงานก่อสร้างเท่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของสินค้าทุกประเภทรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วยทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่มากกว่า6ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกประกาศจำกัดการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังจากยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านเชื้อเพลิงในดินแดนของรัสเซียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ของสหรัฐออกจากฐานทัพอากาศแอร์ฟอร์สของอังกฤษเพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามหลังจับกุมชายชาวอังกฤษ5คนที่สงสัยว่าอาจเตรียมก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพแห่งนี้ซึ่งอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับอิหร่านขณะที่นายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดออกไปเพราะสหรัฐมั่นใจว่าอิหร่านกำลังพยายามก่อการร้ายต่อสหรัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะยังคงจัดสรรยุทโธปกรณ์ทหารที่จำเป็นเข้าไปประจำการเสมอด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการก่อการร้ายดังกล่าวซึ่งไม่มีมูลความจริงและการที่ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยถือเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าเป็นการเข้าใจผิดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสที่คาดการว่าอาจมีนักเรียนมัธยมปลายราว 20,000 ถึง 40,000 คนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นเนื่องจากมีโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสประสบกับปัญหาขาดแคลนครูห้องเรียนทรุดโทรมและตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปพร้อมกันนี้ยังรายงานว่ามีนักเรียน215รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ715นายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันของทั้งสองฝ่ายในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วด้านสำนักนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอย่างสงบโดยการคัดค้านที่เป็นระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยขณะที่สหภาพแรงงานฝรั่งเศสประกาศว่าจะเข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้เพื่อปกป้องนักเรียนมัธยมปลายจากการใช้กำลังอย่างรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศไนจีเรียรุ่น ATR-42 ตกใกล้ฐานทัพเรือในเมืองอิกโบโกดารัฐออนโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้โดยสาร25รายและลูกเรือ7รายเสียชีวิตทั้งหมดโดยเครื่องบินลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและกำลังเดินทางจากเมืองเบนินซิตี้ทางตอนใต้ของไนจีเรียมุ่งหน้าไปยังนครลากอสซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศด้านประธานาธิบดีโบลาทินวูของไนจีเรียแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและให้ลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยรวมถึงสั่งการให้กองทัพอากาศเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
21: การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศที่สนามเกโลราบุงกาโน
3: กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่เล่น10คนตั้งแต่ท้ายครึ่งหลังแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย2ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลา120นาที2ประตูต่อ2จบที่ตำแหน่งรองแชมป์หลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกเสียใจกับผลการแข่งขันและการพ่ายแพ้ในเกมนี้โดยหลังจากนี้จะขอพักสักระยะก่อนเริ่มต้นเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพแต่ข้อดีจากการแข่งขันรายการนี้คือการได้เห็นศักยภาพของนักเตะหลายรายซึ่งสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 ทำผลงานยอดเยี่ยมถล่มภูฏาน4ประตูต่อ0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพชบาแก้ว U17 จะลงสนามพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sportศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มร้อนแรงเปิดบ้านถล่มเอาชนะเบลเยียม4ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มส่วนปีศาจแดงแห่งยุโรปมี6คะแนนอยู่ที่3อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันทีมชาติอิตาลีของโรเบโต้มันชินีหัวหน้าโค้ชคนใหม่กลับมาโชว์ฟอร์มแกร่งอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะตุรกี3ประตูต่อ1ทำให้ทัพอัสซูรีมี7คะแนนจาก4นัดรั้งอันดับ2กลุ่มส่วนทีมไก่งวงแพ้รวด4นัดไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้ฝรั่งเศสมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมสูงส่วนอิตาลีกับเบลเยียมต้องไปลุ้นเข้ารอบต่อไปในอีก2เกมสุดท้ายซึ่งจะกลับมาแข่งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปจิโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สโตรกโดยโปรจีนรับเงินรางวัล 450,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ15ล้าน1แสนบาทโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตทำให้ยอดเงินสะสมเกิน20ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ672ล้านบาทกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับจังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปรณวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวดสกอร์6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกันเวิลด์ชูตกรีซที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยเทนนิส ATP ทัวร์รายการไชน่าโอเพ่นรอบรองชนะเลิศโนวัคโยโควิชอดีตมือ1ของโลกจากเซอร์เบียเอาชนะดานิลเมดเวเดฟอดีตมือ1โลกจากรัสเซียไป2เซตรวด7-5และ5-3รีทายโดยเมดเวเดฟถูกปรับแพ้เนื่องจากตีลูกเทนนิสไปโดนผู้ชมบนอัฐจันทร์จนได้รับบาดเจ็บส่งผลให้โยโควิชผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปหลังจบเกมเมดเวเดฟยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาทำร้ายคนดูและบอกว่าเป็นอุบัติเหตุสำหรับรอบชิงชนะเลิศโนวัคโยโควิชจะพบกับอเล็กเดอร์มินาวมือ9ของโลกชาวออสเตรเลียในช่วงเย็นวันนี้ทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและ2เหรียญเงิน พาราลิมปิกเกมปารีส2024เตรียมลงแข่งขัน3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทย
2: ตอนนี้ความพร้อมก็ 80-90% แล้วนะครับก็ตีรูปแบบการเกมแล้วก็ฝึกซ้อมในเทคนิคที่เราลงทั้งหมด3อีเวนต์ว่าเราจะทำไงเมื่อ4ปีที่แล้วเราทรง3อีเวนต์เราได้3เหรียญทองแน่นอนคู่ต่อสู้ต้องจับตามองเราอย่างแน่นอนในทุกๆอีเวนต์แล้วแล้วปีที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดในทวีปเอเชียก็มีการพัฒนานักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีนเกาหลีเหนือนานๆออกส่งแข่งทีแต่นักกีฬาเขามีความแข็งแกร่งประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพเองก็ประมาทเขาไม่ได้นะครับแต้มต่อแต้มเซตต่อเซตเกมต่อเกมไปครับก็วางแผนกับผู้สอนไปก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งครั้งนี้ครับ
3: ทีมเรือใบทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทำผลงานคว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับ2เหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ในประเภทอิลกาซิกหญิงและปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภทอิลกาโฟหญิงส่วนเหรียญเงินได้จากปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกลมในประเภทเรือ420เยาวชนคู่ผสมพลเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งตั้งเป้าไว้1เหรียญทองพร้อมระบุว่านักกีฬาไทยยังได้โควต้าเรือใบอิลกาซิกสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาทั้งนี้สมาคมเตรียมเดินหน้าพัฒนานักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่เพื่อสร้างผลงานในระดับนานาชาติต่อไปปุริพัฒน์สอนการรายงาน
21: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
22: ใครคือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลเจ้าของเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ IP Search ได้ทันทีหากพบสถานะเลิกกิจการหรือร้างจะได้เพิ่มความระมัดระวังลดความเสี่ยงจากการแอบอ้างหรือใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิชอบตรวจสอบง่ายฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านระบบ IP Search หากมีข้อสงสัยปรึกษา iPack สายด่วน1368เช็คก่อนชัวร์กว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
1: 12:43 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ที่ gratingthaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม เวลา 16:30 น.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5

0: กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2เที่ยวบนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยวบนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะท่านผู้ฟังคะการหัวเราะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์และเป็นการแสดงออกถึงความสุขความผ่อนคลายและอารมณ์ที่ดีนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจจนได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ค่ะการหัวเราะนอกจากจะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์แล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจในขณะที่หัวเราะร่างกายจะกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมทั้งช่วยให้หัวใจและปอดทำงานเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นในด้านสังคมการหัวเราะยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากขึ้นจึงกล่าวได้ว่าการหัวเราะไม่เพียงสร้างความสุขในช่วงเวลานั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตโดยรวมอีกด้วยค่ะเมื่อหัวเราะกล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อใบหน้าจะเกิดการเคลื่อนไหวและผ่อนคลายพร้อมทั้งกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ผิวพรรณดูสดใสเปล่งปลั่งและใบหน้าดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและการหัวเราะยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขตามธรรมชาติซึ่งช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้นส่งผลให้สามารถรับมือกับความกดดันในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นค่ะอีกทั้งยังอาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมสมาธิรวมถึงความจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านสุขภาพร่างกายการหัวเราะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายเนื่องจากอวัยวะในช่องท้องเกิดการเคลื่อนไหวขณะหัวเราะจึงช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาท้องผูกและส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหารค่ะการหัวเราะยังมีผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงระบบทางเดินหายใจเพราะช่วยให้หัวใจและปอดทำงานมากขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทำให้เซลล์ต่างๆของร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอช่วยให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมและอาจลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหลังการหัวเราะร่างกายยังรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นความตึงเครียดของกล้ามเนื้อลดลงและผลของความผ่อนคลายอาจคงอยู่ได้นานหลายสิบนาทีอีกทั้งสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมายังช่วยบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีพลังและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้เองการหัวเราะจึงไม่ใช่เพียงการแสดงออกถึงความสุขเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นวิธีดูแลสุขภาพที่เรียบง่ายช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตร

0: จันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
4: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
3: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
4: ้เฮ้ย
3: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
5: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
4: ขับขี่มีสติ
3: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
7: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
6: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
7: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
6: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
7: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
6: เฮ้ย
7: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
9: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ลดขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
11: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
12: ์ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปภ.พบประชาชน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้รายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตซึ่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับได้แก่จังหวัดระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebookสวทภูเก็ตเรดิโอซึ่งสามารถรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ภายใต้การดำเนินการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ตนะครับโดยในวันนี้ก็ได้มอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการจัดทำรายการวิทยุนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแจ้งการเตือนภัยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับซึ่งรายการของเราก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตนะครับโดยในวันนี้มีผมครับจตุพงษ์แก้วใสแล้วก็น้องติ๊กครับคุณวริทยาบุญยรัตน์เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับครับสวัสดีครับน้องติ๊กครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เจ
0: เราก็มาเจอกันในทุกวันอังคารนะครับสบายสบายบายบายอย่างนี้นะครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็แฟนรายการของเราเยอะมากมายเลยนะครับติ๊กครับทั่วทั้งภูมิภาคของอันดามันเลยนะครับโทรเข้ามาขอเพลงก็ได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของการขอความช่วยเหลือทางด้านสาธารณภัยอันนี้ต้องโทรอะไรครับ
1: ค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ1784ฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะ
0: ครับเป็นเบอร์กลางนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อท่านอยู่ในภูมิภาคไหนก็แล้วแต่นะครับมาโทรเข้าไปเนี่ยระบบก็จะจัดการมายังภูมิภาคนั้นเองนะครับรับ1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับก็อยากจะฝากหมายเลขนี้ไว้ในใจของท่านผู้ฟังด้วยนะครับแต่ถ้าขอเพลงในรายการของเรากดหมายเลขนี้ไม่ได้นะครับต้องที่0813887617นะครับเรามีสาระน่ารู้ความบันเทิงต่างๆนะครับมาเรียนฝากท่านผู้ฟังในช่วงบ่ายๆของวันอังคารอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้น้องติ๊กก็มีรายละเอียดที่จะเรียนแจ้งท่านผู้ฟังเรื่องอะไรบ้างครับ
1: ค่ะเราก็ทุกสัปดาห์เราก็จะมีข้อมูลสาระดีๆมานำเรียนท่านผู้ฟังนะคะก็ที่เช่นเคยนะคะเราก็จะมีเรื่องของพยากรณ์อากาศจะเป็นล่วงหน้านะคะของภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดอันดามันของเรานะคะ
0: ร
1: วมถึงสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
0: ครับท่านฟังเองก็ยังคงอยากจะทราบนะครับว่าพยากรณ์อากาศของพื้นที่เรานี่เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้เราก็ดูข่าวกันนะครับติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะครับก็ในกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับรวมทั้งจังหวัดปริมณฑลนะครับไม่ว่าจะเป็นปทุมธานีนนทบุรีพระนครศรีอยุธยาชัยนาทนะครับช่วงนี้ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับแม้ว่าบางพื้นที่จะลดลงไปแล้วก็ตามนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับได้ต่อสู้กันต่อไปนะครับรวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงานด้วยนะครับที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านอุทกภัยในครั้งนี้นะครับ
1: คร
0: ับงั้นเราเริ่มที่เรื่องของการพยากรณ์อากาศเลยดีไหมครับ
1: ค่ะเพราะเราจะเข้าสู่รายการเมื่อสักครู่ก็ฝนตกหนักอยู่นะคะก็จังหวัดภูเก็ตนะคะเริ่มมีฝนเข้ามาแล้วขณะจะรายการมีเสียงฟ้าร้องอยู่นะคะ
0: มีเสียงฟ้าร้องด้วยก็มาในรายการ
1: งั้นเราฟังพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้ากันเลยนะคะกับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นพยากรณ์อากาศที่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นี้เลยนะคะก็คือ5ถึง11ตุลาคมเราก็มาฟังกันเลยนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันนะคะในช่วงวันที่6ถึง11ตุลาคมตั้งแต่วันนี้ถึงปลายสัปดาห์นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง35องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีคำเตือนมานะคะ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะในระยะนี้นะคะขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับชาวเรือนะคะทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงด้วยนะคะ
0: ครับก็ที่น้องทิกได้เรียนท่านผู้ฟังนะครับช่วงของสัปดาห์นี้นะครับ 6-11 นะครับก็ยังถือว่าปริมาณฝนในพื้นที่ของชายฝั่งทะเลอันดามันเนี่ยยังเยอะอยู่นะครับ
1: 60-70 เลยนะคะในบางพื้นที่จะเป็นฝนตกหนักทีนี้ถ้าบางทีฝนตกหนักเนี่ยมันก็จะเกิดบางครั้งก็น้ำท่วมเลยนะคะหรือก็อาจจะเป็นน้ำรอระบาย
0: ใช่ครับ
1: แต่ก็สร้างความเสียหายเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะรอระบายหรือน้ำท่วมขังดังนั้นท่านผู้ฟังเองที่อยู่ในพื้นที่ที่คิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะคะที่จะฝนตกนิดนึงบ้านฉันก็จะมีน้ำละอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องเตรียมการระวังไว้ก่อนนะคะอาจจะมีกระสอบทรายใช่ไหมคะพี่เจมป้องกันน้ำหรือว่าขอรับความช่วยเหลือนะคะกับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยกับเลขโทรศัพท์1784หรือท่านประสานกับกำนันในตำบลของท่านในกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ของท่านนะคะหรือเทศบาลอบต.ในพื้นที่ของท่านก็ได้นะคะเพื่อขอรับความช่วยเหลือหรือประสานไปที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดที่ประจำอยู่ทุกจังหวัดของเราอะนะคะประจำอยู่ที่สารกลางจังหวัดเลยนะคะถ้าท่านประสบเหตุนะคะ
0: ครับก็เรียนฝากย้ำนะครับฝากทั่วไปครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของการติดตามสถานการณ์นะครับเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับจากหน่วยงานของทางราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งเรามีกระจายอยู่ทั้ง5จังหวัดแล้วนะครับตอนนี้นะครับหรือจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดทั้ง5จังหวัดนะครับจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ของเราเองนะครับทั้งนี้เรื่องของการติดตามพยากรณ์อากาศเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะมันจะส่งผลกระทบเรื่องต่อการดำรงชีวิตของเรานะครับไม่ว่าเรื่องของการประกอบอาชีพการเดินทางไปสถานที่ต่างๆไม่ว่าทั้งท่องเที่ยวประกอบอาชีพต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: อย่าลืมแอปพลิเคชันของเรานะคะ
0: ใช่ครับแอปพลิเคชันของเรานะก็คือ Thai Disaster Alert นะครับไทยก็ THAI ไทยนะครับ Disaster DISASTER นะครับแล้วก็ Alert ก็คือ ALERT นะครับก็เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับรองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับในนี้ก็จะมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องภัยนะครับอยากให้ทุกฟังได้ดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับ
1: แอปพลิเคชันเดียวนี่มีข้อมูลให้ท่านผู้ฟังเลยนะคะไม่ว่าจะเรื่องของพยากรณ์อากาศรวมถึงปริมาณน้ำนะคะแล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนภัยของแต่ละจังหวัดด้วยนะคะลองไปลองโหลดดูนะคะติดไว้ที่โทรศัพท์ได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
0: ไม่มีครับฟรีครับถ้ามีปัญหาเรื่องของติดขัดไม่สามารถดาวน์โหลดได้ก็โทรเข้ามาที่1784ก็ได้นะครับครับก็เรียนฝากท่านฟังไปครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปฟังนะครับเพลงจากทางรายการสัก2เพลงครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการครับ

0: ับท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตนะครับในช่วงที่ผ่านมาของรายการเราก็ได้นำเรียนท่านผู้ฟังในเรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับก็เรียนฝากท่านผู้ฟังนะครับได้ติดตามลักษณะอากาศนะครับจากหน่วยงานเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งเราก็จะมีสถานีอุตุนิยมวิทยานะครับของจังหวัดทั้ง5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงากระบี่และหนองจังนะครับแล้วก็จะมีศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ภูเก็ตด้วยนะครับก็นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆนะครับที่เรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับเช่นสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดนะครับจริงๆแล้วเราเป็นหน่วยงานที่บริโภคข้อมูลเหล่านี้อยู่นะครับทีครับเราเองก็ใช้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละครับที่ในเรื่องของการทำนายลักษณะอากาศต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมต่างๆในการให้ความช่วยเหลือนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยนั่นเองนะครับก็เรียนฝากท่านผู้ฟังไว้นะครับในช่วงที่2ของรายการนี้เราก็จะมีรายงานในเรื่องของ
1: ปริมาณน้ำค่ะ
0: ปริมาณน้ำนะครับในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กที่อยู่ใน5จังหวัดของเราครับที่ครับ
1: ช่วงนี้ก็เริ่มมีฝนนะคะฉะนั้นเราก็มาฟังปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะ
0: คร
1: เริ่มจากจังหวัดกระบี่นะคะอ่างเก็บน้ำห้วยลึกนะคะวันนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ 101.96% ค่ะ
0: ครับผม
1: อ่างเก็บน้ำคลองหยานะคะ 100.13%อ่างเก็บน้ำคลองแห้งนะคะ 59.37% อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด 76.02% อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว 63.01%
0: ครับก็ถือว่ามีบางอ่างเก็บน้ำนะครับที่มีปริมาณน้ำเยอะนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็บางอ่างนี่ก็ยังปริมาณน้ำน้อยอยู่นะครับ
1: ค่ะต่อไปจังหวัดตรังนะคะอ่างเก็บน้ำผู้เตยค่ะ 85.92%อ่างเก็บน้ำคลองสายขาวนะคะ 62.84% อ่างเก็บน้ำท่างิ้ว 49.77% ค่ะ
0: ครับก็จังหวัดตรังเรามี3อ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับ
1: ค่ะจังหวัดระนองค่ะคลองหาดซ่ำแป้นนะคะ 83.99% ค่ะ
0: ก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะครับสำหรับจังหวัดระนองนะครับ
1: ต่อไปจังหวัดภูเก็ตค่ะอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำนะคะ 40.31%อ่างเก็บน้ำบางวาด 56.47% อ่างเก็บน้ำคลองกระทะนะคะ 56.08% ค่ะ
0: ครับสำหรับภูเก็ตก็ถือว่าครึ่งๆอ่างทั้ง3อ่างเลยนะครับเนื่องจากมีปริมาณการใช้น้ำมีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสำหรับจังหวัดภูเก็ตนะครับพี
1: ่ค่ะ
0: ครับแต่เราก็ไม่กังวลเนาะเรื่องของปริมาณน้ำเนื่องจากช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าตกลงมานะครับก็ทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นครับ
1: แล้วก็รายงานเรื่องของพยากรณ์อากาศรวมถึงปริมาณน้ำไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็พักฟังเพลงก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาฟังสถิติอุบัติเหตุทางถนนของ5จังหวัดฝั่งอันดามันค่ะ
0: ก่อนไปฟังเพลงก็เรียนฝากท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับก็เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาโดยกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับชื่อว่า Thai Disaster Alert นะครับไทยก็เป็นภาษาอังกฤษครับ THAI ไทยนะครับ Disaster DISASTER แล้วก็ Alert ELAL นะครับ ERT นั่นเองนะครับก็เป็นระบบที่สามารถรองรับทั้งได้ในระบบ Android แล้วก็ระบบปฏิบัติการ iOS นะครับซึ่งเราจะมีข้อมูลนะครับเรื่องของทุกอย่างเลยนะครับที่เรานำมาพูดในวันนี้เราก็นำมาจากแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Thai Disaster Alert นี่เช่นเดียวกันนะครับเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับระบบจะให้ท่านเลือก3จังหวัดนะครับก็สามารถที่จะเลือกได้3จังหวัดนะครับเราอยู่ในภูมิภาคของอันดามันอาจจะเลือกในจังหวัดอันดามันก็ได้เลือกกรุงเทพก็ได้เลือกที่ไหนก็ได้นะครับแต่เมื่อเลือกแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ด้วยนะครับแต่ให้เลือกแค่ครั้งละ3จังหวัดนะครับเพื่อดูปริมาณลักษณะอาการในต่างๆเหล่านี้นะครับก็อยากจะเรียนฝากท่านผู้ฟังไว้ได้ดาวโหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ไว้นะครับไว้ในโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับไทย Disaster Alert นั่นเองนะครับหากว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์081-388-7617นะครับหมายเลขนี้ขอเพลงได้ด้วยนะครับรักใครชอบใครนะครับก็ขอเพลงเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้นะครับช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงจากทางรายการอีกสัก2เพลงแล้วกลับมาในช่วงที่3ของรายการครับ

0: ับท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งนึงครับรายการปพ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตนะครับแป๊บเดียวครับที่เวลา38นาทีแล้วนะครับสงสัยวันละชั่วโมงนี้จะน้อยไปแล้วล่ะนะครับเราอาจจะต้องขอเวลาเพิ่ม
1: จัดทั้งวันเลย
0: จัดทั้งวันกันเลยนะครับก็คิดถึงท่านผู้ฟังนะครับเรามีสาระน่ารู้ความบันเทิงมาเรียนฝากท่านฟังเยอะจริงๆนะครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านก็สามารถที่โทรเข้ามานะครับบอกเล่า90กับเราได้นะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ที่ในพื้นที่นะครับในตำบลในจังหวัดของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็โทรมาที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับเราเองก็อยากจะฟังนะครับว่าในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างโทรเรามีของที่ระลึกให้ด้วยนะครับน้องติ๊กครับอันนี้เป็นกล่องใส่อาหารวันนี้ไม่ได้ทำมาเป็นตัวอย่างนะครับส่งเข้ามานะครับเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะครับมีกล่องอาหารมอบให้นะครับเป็นที่ระลึกให้กับท่านฟังด้วยนะครับโทรเข้ามาที่081-388-7617นะครับหรือจะขอเพลงก็ได้นะครับรักใครชอบใครเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้นะครับหรือมอบให้กับผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนี้ก็ได้กับน้องดีเจอีกท่านหนึ่งด้วยก็ได้นะครับโทรเข้ามาได้เลยครับครับช่วงนี้น้องติ๊กก็ยังมีรายงานพิเศษอีกใช่ไหมครับที่จะนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับหลังจากเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วปริมาณน้ำในพื้นในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนนะคะของ5จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะที่เราเอามานำเรียนท่านผู้ฟังแค่สัปดาห์ละ1วันเองนะคะก็คือเป็นสถิติอุบัติเหตุทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะคือของเมื่อวานนี้นะคะวันจันทร์เมื่อวานนี้นะคะมีสติผู้บาดเจ็บแล้วก็พี่ผู้เสียชีวิตมานำเรียนนะคะจังหวัดกระบี่นะคะเมื่อวานมีอุบัติเหตุนะคะมีผู้บาดเจ็บรวมทั้งสิ้น16รายนะคะเสียชีวิต1รายค่ะจังหวัดตรังนะคะเมื่อวานมีผู้บาดเจ็บ25รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดพังงานะคะเมื่อวานบาดเจ็บ9รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะจังหวัดระนองนะคะเมื่อวานบาดเจ็บ6รายไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะแล้วก็ท็อปไฟของเราก็เหมือนเดิมนะคะจังหวัดภูเก็ตนะคะเมื่อวานมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมีผู้บาดเจ็บทั้งสิ้น78รายนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะรวมบาดเจ็บทั้งสิ้นนะคะทั้ง5จังหวัด134รายแล้วก็มีเสียชีวิต1รายค่ะ
0: นี่เป็นสถิติของเมื่อวานเพียงวันเดียวนะครับเรามีเค้าเรียกอะไรการบาดเจ็บใช่ไหมอันนี้เรานับทั้งแอดมิดแล้วก็ไม่แอดมิดนะครับถึง134รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิต1รายจริงแล้วเนี่ยเราก็อยากที่จะให้ปริมาณนะครับจำนวนของตัวเลขนี้ลดลงไปอีกนะครับที่ครับซึ่งเราเองก็รณรงค์กันในทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับเรื่องของการใช้รถใช้ถนนนะครับประการแรกเลยครับท่านฟังครับเป็นการลดตัวเลขนี้ลดลงนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของการเคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดนะครับประการที่สองครับความมีน้ำใจนะครับเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับในการใช้รถใช้ถนนนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าสถิติในตัวจำนวนตัวเลขของ134นี้ลดลงได้อย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะของจังหวัดภูเก็ตเรานะครับซึ่งสถิตินี้ค่อนข้างสูงมากนะครับในแต่ละวันนะครับแต่เนื่องจากว่าภูเก็ตเรามีประชากรอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับอยู่กันอย่างหนาแน่นนะครับการใช้รถใช้ถนนเนี่ยก็เขาเรียกอะไรแออัดหนาแน่นสักนิดหนึ่งนะครับเป็นอุบัติเหตุต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่าย
1: ใช่ค่ะแล้วก็พยายามพูดกันทุกสัปดาห์นะคะว่าอุบัติเหตุนี้มันเกิดขึ้นได้ง่ายมากนะคะแค่ท่านผู้ฟังเองเนี่ยประมาณนิดเดียวก็สามารถที่จะเกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยการมีสตินะคะแล้วก็การเคารพกฎจราจรก็เป็นสิ่งสำคัญอัดเราอาจจะช้าไปนิดนึงถ้าเพื่อนเขารีบก็ให้เขาไปก่อนนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าถึงไงก็ทุกคนก็อยากถึงที่หมายเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าต่างคนต่างรีบแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เสียเวลานะคะเสียทั้งเวลาเสียทั้งทรัพย์สินนะคะเสียทั้งชีวิตเราด้วยนะคะคือทุกอย่างมันก็สูญเสียไปหมดแล้วมันย้อนไม่ได้แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยใจเย็นนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะยังไงก็อุบัติเหตุก็สำคัญที่สัญญาณไฟด้วยนะคะพี่เจการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะหรือการจะหยุดรถอะไรก็ขอให้ถูกตามกฎหมายนะคะมันจะได้ถูกกฎจราจรก็จะได้ไม่คือบอกให้เรารู้บ้างนะคะถ้าเกิดว่าท่านจะเลี้ยวก็บอกให้คันตามข้างหลังเขารู้ด้วยนะคะฉะนั้นประเด็นมันจะได้ลดลงด้วยนะคะค่ะ
0: คือการเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยนอกจากเราจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วนะการเปลี่ยนเลนหรือการเปลี่ยนช่องจราจรก็ต้องเปิดไฟเช่นเดียวกันนะครับเราจะเห็นว่าอุบัติเหตุนี้ค่อนข้างจะเกิดขึ้นเยอะนะครับในช่วงที่รถกำลังวิ่งกันอยู่วิ่งตามกันอยู่อย่างเงี้ยครับเพราะว่ามีการเลี้ยวอย่างกระทันหันนะครับเราไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวคันข้างหลังที่ตามมาก็ไม่ทราบไม่รู้นะครับหรือมอเตอร์ไซค์ก็เช่นเดียวกันนะครับขับอยู่ดีๆเนี่ยก็เลี้ยวเลยหรือไม่ก็เปลี่ยนช่องจราจรเลยแบบนี้ครับข้างหลังมาด้วยความเร็วสูงก็ไม่ทราบชนท้ายนะครับก็อุบัติเหตุทันทีเลยนะครับบางครั้งก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเนื่องจากรถวิ่งเร็วมากแล้วก็บางครั้งก็อาจจะถึงแก่ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดังที่ได้เรียนตั้งแต่ต้นครับการปฏิบัติตามกฎจราจรเรื่องของไฟเลี้ยวที่ต้องติดเพื่อมาสักครู่เลี้ยวซ้ายก็ต้องเปิดไฟซ้ายเลี้ยวขวาก็ต้องเปิดไฟขวานะครับแล้วก็ไม่ใช่ถึงกระทันหันแล้วเปิดเลยอย่างนี้ทันไหมครับเอาไม่อยู่ไม่ทันนะครับต้องมีระยะเวลาระยะในการเปิดก็คืออย่างน้อย30เมตรนะครับอย่างน้อย30เมตรเราเปิดไฟให้เป็นสัญญาณเตือนให้ข้างหลังรับทราบว่าเรากำลังจะทำอะไรในข้างหน้านะครับอีกประการหนึ่งก็คือยูเทิร์น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ยูเทิร์นเห็นบ่อยๆครับเราก็พูดกันทุกสัปดาห์ปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่นะครับเขาเรียกว่าดับเบิลยูเทิร์น
1: ค่ะ
0: ยูเทิร์นก็คือการเลี้ยวกลับใช่ไหมครับเลี้ยวกลับครั้งละ2คันทำได้ไหมครับแบบนี้คันที่1ไปรอไว้ใช่ไหมครับคันที่2ก็ตีขึ้นซ้ายเลยเพื่อไปดักข้างหน้าแล้วก็เพื่อที่ตัวเองได้เลี้ยวก่อนใช่ไหมครับไม่ควรทำอย่างยิ่งและผิดกฎจราจรด้วยเราควรจะเรียงกันไปทีละคันทีละคันไม่ต้องรีบมากเพราะว่าช่วงของการเลี้ยวช่วงยูเทิร์นเนี่ยเป็นช่วงที่อันตรายมากนะครับบางทีครับรถที่วิ่งสวนมาเนี่ยเขาจะมองไม่เห็นระยะการมองเห็นนี่จำกัดนะครับเพราะนั่นก็คือฝากไว้นะครับเรื่องของไฟเลี้ยวอีกอันนึงคือไฟท้ายนี่คือฝากไปยังน้องๆเยาวชนของเรานะครับซึ่งใช้รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ฝากไปยังผู้ปกครองด้วยนะครับบุตรหลาน
1: ช่วงนี้ปิดเทอมด้วยนะ
0: ใช่สำรวจไฟท้ายไฟเบรกไฟท้ายเนี่ยของจักรยานยนต์ของบุตรหลานสักนิดนึงบางทีน้องๆของเราขับรถในช่วงกลางค่ำกลางคืนครับบางทีครับไม่มีไฟท้ายไม่มีไฟท้ายเพราะฉะนั้นรถที่ขับตามมาก็จะมองไม่เห็นนะครับว่ามีรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งอยู่ข้างหน้าชนท้ายทันทีเลยไฟหน้ามีนะครับแต่ไฟท้ายไม่มีนะครับมันเพราะฉะนั้นต้องฝากเตือนกันไว้เล็กๆน้อยๆแต่แฝงไว้ด้วยความยิ่งใหญ่นะครับที่อาจจะเสียชีวิตได้นะครับบางทีครับ
1: ใช่ค่ะเกิดมาแล้วเนี่ยมันย้อนเวลาไม่ได้นะคะ
0: ครับ
1: ค่ะเราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะช่วงนี้ยิ่งช่วงปิดพักเรียนด้วยนะคะเด็กๆก็อาจจะขับเว้นกันนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ใส่เว้นกัน
0: พอช่วงนี้ปิดเทอมก็ทั่วทั้งประเทศไทยเนาะกว่าจะเปิดเทอมอีกทีนึงก็ประมาณปลายเดือนนี้เดี๋ยวต้นเดือนหน้า
1: เราก็จะเข้าสู่เทศกาลถือศีลกินผักด้วยนะคะ
0: ในภูมิภาคของชายฝั่งอันดามันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงากระบี่และหนองตรังตรงนี้นะครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงอีกสัก2เพลงนะครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการครับวันนี้เรามีสาระดีๆในเรื่องของการรับมือหน้าฝนอย่างปลอดภัยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยครับ

0: ท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการปปพบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการครับที่ครับเรามีเวลาอีกประมาณสัก5นาทีนะครับช่วงนี้เรามีสาระดีๆนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับเราก็จะมีอุทกภัยนะครับเกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยนะครับทางของเราก็มีเหมือนกันอาจจะมีฝนปริมาณไม่มากนะครับช่วงนี้นะครับแต่สัปดาห์ต่อไปเนี่ยในช่วงสัปดาห์นี้ไปสัปดาห์เนี่ยจะเยอะถึงประมาณ 60-70% นะครับดังที่น้องติ๊กได้เรียนท่านฟังในช่วงตอนต้นของรายการนะครับวันนี้เราก็จะมีสาระดีๆในการรับมือหน้าฝนอย่างปลอดภัยอย่างไรบ้างครับน้องติ๊กครับ
1: ค่ะรับมือหน้าฝนอย่างปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะจากน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งนะคะย่างเข้าสู่ฤดูฝนจริงๆเราก็น่าจะเข้าฤดูฝนเพื่อจะเข้าฤดูหนาวไหมคะเนี่ยแต่เรายังย่างเข้าสู่ฤดูฝนนะคะหลายพื้นที่มักเผชิญกับความเสี่ยงจากน้ำป่าไหลหลากนะคะน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะบ้านเรือนในพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะพื้นที่ลุ่มต่ำหรือริมฝั่งแม่น้ำควรเฝ้าระวังสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นนะคะแล้วก็รู้ทันภัยเราจะแนะนำ4ขั้นตอนสำหรับการเตรียมรับมือน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำล้นตลิ่งดังนี้นะคะ1นะคะเฝ้าระวังแล้วก็สังเกตสัญญาณเตือนค่ะให้ติดตามสภาพอากาศแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะระบบแจ้งเตือนภัยผ่าน SMS หรือเซลบอดแคสต์นะคะเพื่อรับข้อมูลอย่างทันท่วงทีสังเกตสัญญาณธรรมชาตินะคะหากฝนตกหนักต่อเนื่องสีของน้ำในลำห้วยเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดินโคลนและระดับน้ำในแหล่งน้ำเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติอาจเป็นสัญญาณของน้ำป่าไหลหลากค่ะการเฝ้าระวังก็เดี๋ยวนี้เรามีเซลบอดแคสต์นะคะที่แจ้งเตือนอยู่แล้วนะคะ2นะคะตรวจสอบความพร้อมของที่อยู่อาศัยค่ะเปิดทางน้ำก่อนเลยนะคะตรวจสอบทางระบายน้ำรางน้ำแล้วก็ท่อระบายน้ำไม่ให้มีสิ่งอุดตันนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำค่ะ2นะคะเสริมแนวป้องกันค่ะจัดวางกระสอบทรายหรือเสริมคันดินในจุดเสี่ยงรอบบ้านและตรวจสอบโครงสร้างบ้านให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรงค่ะแล้วก็ข้อ3นะคะเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินให้พร้อมใช้นะคะกระเป๋าฉุกเฉินของเราควรประกอบไปด้วยนะคะ1ของใช้จำเป็นค่ะเช่นอาหารแห้งน้ำดื่มและยารักษาโรคนะคะ2อุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์มือถือเบ็ดสำรองนะคะแล้วก็3นะคะอุปกรณ์ช่วยชีวิตและเอกสารเสื้อชูชีพนกหวีดและเก็บเอกสารสำคัญใส่ซองกันน้ำให้เรียบร้อยค่ะ
0: คร
1: ับ แล้วก็วิธีที่4เลยนะคะ4วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดน้ำท่วมค่ะ1ตัดวงจรไฟฟ้านะคะสับคัทเอาท์ลงเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วห้ามสัมผัสเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้เสาไฟฟ้าเด็ดขาด2นะคะอพยพตามแผนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายพาหนะและสัตว์เลี้ยงไปยังที่ปลอดภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่3นะคะหลีกเลี่ยงกระแสน้ำเชี่ยวอย่าลงไปประกอบกิจกรรมหรือเดินลุยน้ำในบริเวณที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวอาจเสี่ยงต่อการถูกพัดพาหรืออาจเกิดอันตรายได้นะคะภัยธรรมชาติ

0: เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ความสูญเสียสามารถลดลงได้หากเราเตรียมตัวให้พร้อมและรู้เท่าทันสถานการณ์ค่ะ
1: ครับทั้งหมดนั้นก็จะเป็นการรับมือหน้าฝนอย่างปลอดภัยนะครับจากกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับก่อนที่จะจากกันในวันนี้นะครับก็เรียนฝากท่านผู้ฟังนิดนึงนะครับว่าเรื่องของการบริหารจัดการสาภัยนะครับของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาภัยแห่งชาติเนี่ยนะครับโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ตอนนี้นัดประชุมทุกเช้าเลยนะครับทุกเช้าเวลา 8:00 น.นะครับเป็นเวลาประมาณ1อาทิตย์มาแล้วนะครับก็จะติดตามสถานการณ์ต่างๆนะครับเพื่อจะให้ความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะครับเป็นเรื่องของการสั่งการหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องได้ทันท่วงทีนะครับเช่นเราจะดูในเรื่องของปริมาณน้ำจากปริมาณจากน้ำจากฟ้าอันนั้นคือน้ำฝนนะครับว่ามีปริมาณมากน้อยเท่าไหร่นะครับดูปริมาณน้ำท่าหรือน้ำในจากแม่น้ำลำคลองต่างๆนะครับดูข้อมูลจากน้ำในเขื่อนนะครับน้ำทะเลหนุนช่วงเวลาใดนะครับแล้วก็แนวโน้มของสถานการณ์แล้วก็การเฝ้าระวังต่างๆนะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆนะครับได้รายงานเข้ามานะครับแล้วก็สั่งการนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจการสั่งการของท่านนายกได้ทันท่วงทีนะครับเราก็จะมีติดตามสถานการณ์อย่างนี้อยู่ครับอยู่ตลอดเวลานะครับทุกทีครับเพราะฉะนั้นก็เรียนท่านผู้ฟังนะครับได้มีความมั่นใจนะครับถึงการบริหารจัดการภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับครับก็เราหมดเวลาแล้วนะครับทุกทีครับเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะครับก็นะครับครับท่านฟังครับรายการของเรานะครับก็จะได้นำข่าวสารนะครับมาแจ้งเตือนท่านผู้ฟังครับในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตและถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอซึ่งรายการของเรานะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตซึ่งรายการนี้ก็อำนวยการโดยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตแบบภูเก็ตซึ่งก็หวังว่ารายการของเราจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ฟังได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็กราบขอบคุณทุกท่านที่โทรเข้ามานะครับวันนี้ผมเราทั้ง3คนครับผมน้องติ๊กและก็น้องดีเจต้องกราบลาท่านฟังไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการปภ.พบประชาชนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: 5เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทย
9: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวว่าการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางอย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้ทว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงดำรงการติดต่อประสานงานเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
2: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคผักช่วงเทศกาลกินเจ
10: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีและพริกจินดาเขียวและแดงส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวันผู้ริมประสบภาพรายงาน
2: ก กฟผ.ควบคุมเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกได้แล้วยืนยันไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้านายโสพลอารีพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:09 น.กฟผ.เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพได้แล้วเมื่อเวลา 11:03 น.เบื้องต้นไม่มีพื้นที่ไฟฟ้าดับแล้วและไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าในภาพรวมรวมถึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบรัฐนิวยอร์กของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางแคทตี้โฮคูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐซึ่งถือเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งแรกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมารัฐนิวยอร์กพบผู้ป่วยโรคหัดอย่างน้อย108รายส่งผลให้ปีนี้สหรัฐมีผู้ป่วยสะสมเกือบ 3,900 รายนับเป็นการแพร่ระบาดโรคหัดในสหรัฐที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2534 ขณะเดียวกันรัฐนิวยอร์กยังขยายขอบเขตของผู้เชี่ยวชาญโดยอนุญาตบริการให้สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันอย่างครอบคลุมให้แก่เด็กที่มีอายุ2ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองและรายงานประวัติการฉีดทุกรายการเข้าสู่ระบบทะเบียนวัคซีนของรัฐภายใน72ชั่วโมงท่ามกลางการระบาดของโรคหัดในหลายพื้นที่ในชุมชนชนบทซึ่งมีผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
12: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85
7: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
14: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดา

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการอันดามันเช็คอินดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต
1: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการอันดามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะเจอคุณฟังกันในรายการอันดามันเช็คอินทางสวทภูเก็ตนะคะในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะช่วงเวลาดีๆ14:10 น.โดยประมาณจนถึง15:00 น.ค่ะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปที่จะมาเจอคุณฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องดิววสุวรัตน์หรือว่าน้องจูเรวดีนะคะรวมไปถึงเอนวพันธ์พรายพันธ์ด้วยวันนี้อยู่กับเอนวพันธ์พรายพันธ์นะคะกับน้องตาธีรพลเดโชชัยสกุลค่ะที่จะส่งเสียงส่งสัญญาณไปให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบผ่านคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงทางเพจ Facebook ค่ะใครติดตามออนไลน์นะคะเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอค่ะกับรายการอันดามันเช็คอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่6ตุลาคม2560ค่ะเดือนตุลาคมนะคะคุณฟังคะมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวที่อยากจะพามาเช็คอินกันในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตและมีชื่อเสียงระดับโลกเลยกับงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ค่ะใกล้เข้ามาแล้วค่ะนับจากนี้ไปไม่กี่วันประมาณไม่ต้องประมาณสี่นับไปเลยจากนี้นะคะที่จะประกาศเข้าสู่พิธีหรือว่าประเพณีงานถือศีลกินผักอย่างเป็นทางการก็คือในช่วงเย็นของวันที่9ตุลาคมนั่นก็คือพิธียกเสาโกเตงนั่นเองค่ะเสาโกเตงเปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของงานประเพณีถือศีลกินผักค่ะเมื่อไหร่ที่เสาโกเตงยกขึ้นประดับขึ้นโดยมีตะเกียงไฟ9ดวงนะคะขององค์เทพเจ้าได้ตระงานแล้วตามอาร์มหรือศาลเจ้าต่างๆที่ร่วมพิธีกรรมนะคะก็ถือเป็นการประกาศเข้าสู่งานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการค่ะและก็นับต่อไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนั่นก็คือ9วัน9คืนในงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณฟังคะใครที่ปักหมุดนะคะบอกว่าหนึ่งครั้งในชีวิตอยากจะมาร่วมงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือเป็นงานประเพณีหรือเฟสติวัลที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวค่ะเป็นที่รู้จักของคนทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นในปีนี้เชิญชวนให้มาเช็คอินมาปักหมุดมาร่วมกันมาร่วมสัมผัสแรงศรัทธากันได้ในงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่10ถึง18นี้แต่ถ้าประกาศอย่างเป็นทางการว่าเข้าสู่งานประเพณีแล้วก็คือช่วงเย็นของวันที่9ตุลาคมในการประกอบพิธียกเสาโกเตงของอ้ําต่างๆค่ะซึ่งก็จะเป็นไปตามเวลาที่องค์ศักดิ์สิทธิ์ได้กำหนดไว้นะคะว่าอ้ําไหนยกเสาโกเตงช่วงเวลาไหนแต่ก็ใกล้เคียงกันทุกอ้ําเลยล่ะค่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเย็นของวันที่9ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตทั่วทั้งเกาะภูเก็ตก็จะได้ยินเสียงประทัดนะคะซึ่งเป็นเสียงประกาศหรือว่าเป็นเสียงในการประกอบพิธียกเสาโกเตงนั่นเองจะดังกึกก้องทั่วทั้งจังหวัดอย่างแน่นอนค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่งานประเพณีอย่างเป็นทางการค่ะคุณฟังคะทั่วทั้งเกาะภูเก็ตตอนนี้ประดับธงสีเหลืองสัญลักษณ์ของงานประเพณีถือศีลกินผักตั้งแต่ประตูเข้าเมืองทั่วทุกสารทิศของเกาะภูเก็ตเลยทีเดียวนั่นก็คือสัญลักษณ์ของการประกาศแล้วล่ะค่ะว่าเป็นงานประเพณีถือศีลกินผักที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวของจังหวัดภูเก็ตนะคะเชิญชวนค่ะใครที่ตอนนี้กำลังลังเลอยู่ว่าในช่วงประเพณีหรือเทศกาลของแต่ละจังหวัดในช่วงของงานประเพณีถือศีลกินผักหรือว่ากินเจของหลายจังหวัดนะคะจะไปที่ไหนอยากจะเชิญชวนมาร่วมสัมผัสแรงศรัทธากันได้ของงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตในปี2569นี้นะคะเชิญชวนค่ะมีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละอาร์มแล้วก็พิธีกรรมต่างๆของแต่ละอาร์มรวมไปถึงจุดเช็คอินที่ตอนนี้ทางเทศบาลนครภูเก็ตได้ตกแต่งเมืองแล้วก็เชื่อว่าภาพสวยๆงามๆเหล่านี้ได้ว่อนไปทั่วทั้งโลกโซเชียลมีเดียแล้วนะคะว่าเทศบาลนครภูเก็ตเมืองภูเก็ตพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะหลายหน่วยงานเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนหรือภาคประชาสังคมได้มีการบูรณาการร่วมกันผลักดันขับเคลื่อน ื่อนงานประเพณีถือศีลกินผักนี่แหละค่ะให้โด่งดังไปทั่วทุกมุมโลกและเป็นงานประเพณีระดับสากลค่ะอยากจะให้เป็นเฟสติวัลระดับโลกเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกันผลักดันค่ะล่าสุดเมื่อค่ำคืนนี้ค่ะได้มีกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมที่ทางภาคเอกชนนะคะได้จัดขึ้นที่โรงแรมศรีพันวาบอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่เหมือนกันและเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันให้งานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตโด่งดังไปทั่วโลกและเกิดความศรัทธาอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยรายละเอียดจะมาเช็คอินกันในช่วงต่อไปของรายการอนามันชิอินทางโซทอมภูเก็ต FM 96.75 MHz ในวันอังคารที่6ตุลาคม2569กับดิฉันว่าผ่านพลายผ่านรวมไปถึงน้องตาธีรพลเดโชชัยสกุลที่จะควบคุมในส่วนของเทคนิคที่จะส่งสัญญาณเสียงและภาพผ่าน Facebook โซทอมภูเก็ตเรดิโอไปให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ติดตามรับทราบในรายการอนามันชิอินทางโซทอมภูเก็ต FM 96.75 MHz พักกันสักครู่เดี๋ยวมาเช็คอินในรายละเอียดต่างๆกันค่ะ
2: จังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยจะเสด็จพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569จังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือประชาชนส่วนราชการหน่วยงานและร้านค้าตลอดเส้นทางเสด็จร่วมรักษาความสะอาดบ้านเรือนและสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตามจุดที่หน่วยงานราชการกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
3: ปัตตานีdengan sukacita menjemput seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyambut keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sempena keberangkatan Baginda Berdua bagi melaksanakan tugas-tugas diraja di wilayah Pat Tani. Keberangkatan Baginda Berdua dijadualkan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 ini. Dalam lawatan tersebut, Baginda Berdua akan berkenan mengurniakan hadiah kepada para pemenang pertandingan mengalukan bacaan ayat suci Al-Quran peringkat kebangsaan di Masjid Besar Wilayah Pat Tani. Baginda Berdua juga akan berkenan mengurniakan anugerah kepada ahli-ahli jawatan kuasa Islam wilayah serta para imam yang menunjuk prestasi perkhidmatan cemerlang bertempat di Lembaga Pentadbiran Wilayah Pat Tani atau Obaca Pat Tani. Sehubungnya itu, Wilayah Pat Tani memohon kerjasama seluruh masyarakat, jabatan kerajaan, agensi-agensi dan para peniaga di sepanjang laluan keberangkatan Baginda agar bersama-sama menjaga kebersihan rumah primis perniagaan dan persekitaran memasai jalur gemilang Thailand serta bendera diraja di samping memastikan haiwan peliharaan dan kenderaan berada di dalam keadaan terkawal dan teratur. Oleh demikian itu, seluruh lapisan masyarakat dijemput hadir beramai-ramai untuk menyambut dan mengiringi keberangkatan Baginda Berdua di kawasan-kawasan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Marilah kita sama-sama menzahirkan taat setia serta menunjuk kasih atas limpah berkenan dan kemurahan hati Baginda Berdua. Wilayah Pat Tani mengalu-alukan kehadiran seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyambut keberangkatan Baginda Berdua dengan penuh tertib dan semangat taat setia.
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: ่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์ค่ะคุณฟังอยู่ในรายการอนามันชิกอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้อยู่กับเอนวพันธ์พรายพันธ์ค่ะที่จะเช็คอินเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันอย่างที่เกริ่นมาช่วงเข้ารายการแล้วค่ะว่าอยากจะพาไปเช็คอินเกี่ยวกับงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตในปี2569ที่ตอนนี้ทั่วทั้งเกาะภูเก็ตมีความพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักกันทั่วทุกมุมของเกาะภูเก็ตแล้วค่ะนอกเหนือจากธงสีเหลืองริ้วธงสีเหลืองที่ประดับประดานะคะสองข้างทางตั้งแต่ประตูเข้าเมืองก็คือบริเวณแยกท่าชัดชัยไล่มาเลยนะคะเข้ามาในทุกมุมของเกาะภูเก็ตเพราะว่าอามในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตนั้นตั้งอยู่รอบเกาะเลยทีเดียวทั่วทุกมุมเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ปีนี้เข้าร่วมงานประเพณีมากกว่า40แห่งด้วยกันหรือว่า40อามด้วยกันนะคะพี่น้องประชาชนหลายจังหวัดสงสัยว่าเอ๊ะคำว่าศาลเจ้าของจังหวัดภูเก็ตทำไมถึงเรียกว่าอามมันเป็นคำเรียกของภาษาฮกเกี้ยนนั่นเองนะคะจีนฮกเกี้ยนแล้วก็หลายๆคำเลยทีเดียวค่ะที่เป็นอัตลักษณ์ภาษาในการสื่อสารในงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งดั้งเดิมนั้นก็คือจีนฮกเกี้ยนที่เป็นจีนพ้นทะเลนะคะที่มาตั้งรกรากแล้วก็อพยพมาอยู่ในพื้นที่ของเกาะภูเก็ตนะคะมาประกอบอาชีพแล้วก็จัดงานประเพณีถือศีลกินผักมาอย่างต่อเนื่องก่อร่างสร้างตัวมาตั้งแต่ช่วงของอามกระทู้หรือว่าศาลเจ้ากระทู้นะคะในส่วนของงานประเพณีนี้มาเป็นเวลาถึง201ปีครบ201ปีในปี2569ปีที่ผ่านมาค่ะคุณฟังครับปี2568ฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่เลยทีเดียวกับงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตครบรอบ200ปีค่ะปีนี้ปีที่201ก็ยังคงยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกที่จะสัมผัสแรงศรัทธาในงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตค่ะชื่อเสียงโด่งดังนอกเหนือจากงานประเพณีที่มีกิจกรรมหรือว่าพิธีกรรมต่างๆแล้วทั้งการยกเสาโกเตงในวันที่จะประกาศเข้าสู่งานพิธีอย่างเป็นทางการก็กระหึ่มไปทั่วโลกเป็นภาพที่สวยสดงดงามมีมวลมหาประชาชนจิตศรัทธาด้วยแรงศรัทธาเข้าร่วมงานพิธียกเสาโกเตงยังศาลเจ้าหรืออามต่างๆเป็นจำนวนมากในทุกๆปีเลยทีเดียวค่ะและในช่วงของค่ำคืนวันส่งพระหรือว่าส่งท้ายการที่จะส่งองค์ศักดิ์สิทธิ์กลับขึ้นสู่สวงสวรรค์นะคะหลังจากลงมาโปรดสาธุชนกันแล้วตลอด9วัน9คืนก็มีเสียงของประทัดนั้นกึกก้องทั่วทั้งเกาะภูเก็ตเลยทีเดียวและมวลพี่น้องประชาชนแรงศรัทธาก็ร่วมส่งพระในพิธีส่งพระหรือว่าในพิธีส่งพระในช่วงของคืนสุดท้ายของงานประเพณีถือศีลกินผักจำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะแต่ในช่วงปี2569นี้ค่ะหลายหน่วยงานเลยทีเดียวร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันให้งานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตอยู่ในระดับงานเฟสติวัลระดับโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมก็ร่วมกันขับเคลื่อนจัดกิจกรรมกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพื่อที่จะสานต่อแรงศรัทธาและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ของชาวจังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะออกไปสู่สายตานานาชาติและก็ยกระดับการเป็นประเพณีถือศีลกินผักหรือว่าเจกฉายนั่นเองนะคะให้ทั่วทุกมุมโลกให้พี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ทั่วทุกมุมโลกรับทราบความยิ่งใหญ่และสืบสานสานต่องานประเพณีกันอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืนเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเมื่อช่วงค่ำของคืนที่ผ่านมาค่ะผู้ฟังคะมีหนึ่งพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมโดยภาคเอกชนค่ะซึ่งก็เป็นการรวมตัวของ The Pool Bangkok ค่ะและ The Art Dental Clinic ค่ะที่ทางผู้บริหารของทั้งสองหน่วยนี่แหละค่ะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ผู้แทนศาลเจ้ามากกว่า30แห่งด้วยกันค่ะรวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะสานต่องานประเพณีถือศีลกินผักและก็เป็นการยกระดับให้เป็นงานเทศกาลระดับโลกที่จะโด่งดังด้วย ศรัทธาและวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติค่ะโดยมีการจัดกิจกรรมขึ้นที่โรงแรมศรีพันวาในช่วงค่ำของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังคะโดยได้รับเกียรติจากด้านนายรอมฎอนฮะยีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานศรัทธาสร้างสรรค์สู่สายตาชาวโลกนั่นเองค่ะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกันนะคะในส่วนของการก่อกำเนิดงานประเพณีถือศีลกินผักซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดที่น่าประทับใจแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ฟังผู้ชมค่ะที่อยู่นอกเหนือจากพื้นที่ของภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มีการสืบสานงานประเพณีกินผักหรือกินเจนี่แหละค่ะมาเรียนรู้มาสัมผัสแรงศรัทธานะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดหรือว่าสืบทอดกันผ่านแรงศรัทธาความผูกพันของคนในครอบครัวของคนในชุมชนสู่รุ่นในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะยกช่วงค่ำที่ผ่านมาเขาฟังคะในงานเนี่ยดิฉันเองก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าไปร่วมกิจกรรมและเห็นถึงความตั้งใจของภาคเอกชนที่จะผลักดันให้งานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะที่มีหลายมิติเลยทีเดียวที่น่าติดตามไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอาหารค่ะที่ตอนนี้มีการดัดแปลงเป็นอาหารฟิวชั่นที่ไม่จำเจนะคะแล้วก็อยู่ในกรอบของงานวัฒนธรรมประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตแล้วค่ะรวมไปถึงศิลปะเครื่องแต่งกายภาษาและวัฒนธรรมของจีนฮกเกี้ยนอย่างที่บอกนี่แหละค่ะรวมไปถึงลักษณะของการแต่งกายของม้าส่งด้วยแล้วก็บทบาทของศาลเจ้าของอามของม้าส่งที่จะถ่ายทอดสืบทอดแรงศรัทธาไปยังคนรุ่นใหม่ๆเพื่อที่จะให้เห็นถึงพลังของงานประเพณีที่ยังลากลึกอยู่ในสังคมภูเก็ตแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วก็ตามค่ะเป็นการต่อยอดเป็นการสืบทอดให้เอกลักษณ์อัตลักษณ์งานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตยังคงไว้ซึ่งรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ถูกต้องค่ะแล้วก็อยากให้มองในส่วนของงานประเพณีนี้ไม่ได้เป็นความงมงายหรือว่าเป็นความเชื่อแต่โบราณเพียงอย่างเดียวแต่เป็นงานประเพณีที่สืบทอดมาจากรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่แท้จริงของคนภูเก็ตค่ะเกิดจากความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมสืบสานประเพณีที่ไม่เพียงแค่รักษาพิธีกรรมหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นค่ะแต่เป็นการรักษารากเหง้าวัฒนธรรมและคุณค่าที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อไว้ให้กับคนรุ่นต่อๆไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนของงานศรัทธาสร้างสรรค์สู่สายตาชาวโลกด้วยภาคเอกชนที่พยายามร่วมกันขับเคลื่อนนะคะเพื่อที่จะให้งานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสืบทอดต่อไปอย่างยาวนานค่ะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญค่ะที่ร่วมกันขับเคลื่อนการอนุรักษ์และต่อยอดประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตผ่านการมีส่วนร่วมของคนทุกภาคส่วนค่ะพร้อมที่จะส่งต่อเรื่องราวแห่งศรัทธาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าของชาวจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักในระดับสากลนะคะแล้วก็เป็นการยกระดับให้จังหวัดภูเก็ตนั้นก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เติบโตควบคู่กับการรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณภาคเอกชนอย่าง The Pool Bangkok แล้วก็ Yuen Dental Clinic ด้วยนะคะที่ร่วมกันขับเคลื่อนซึ่งถือเป็นแรงของภาคประชาชนแล้วก็แรงของภาคเอกชนค่ะที่ไม่ได้มองข้ามในส่วนของวัฒนธรรมประเพณีที่ส่งคุณค่าด้วยแรงศรัทธานั่นเองค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะที่จะพาไปเช็คอินถึง3จุดหมุดหมายที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตได้มีการตกแต่งเมืองเพื่อที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกและผู้ที่มาเยือนในช่วงของงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตค่ะนั่นก็คือจุดเช็คอิน3จุดสำคัญค่ะแล้วก็พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนั่นคือบริเวณแยกธนาคารชาเตอร์ที่นำพี่หมีชาเตอร์แบร์ค่ะที่เป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของทางเทศบาลนครภูเก็ตมีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะแต่งกายด้วยชุดสีขาวคาดเหลืองนี่แหละค่ะแล้วก็ในมือนั้นถืออ่องหลายหรือสับปะรดนั่นเองค่ะของไหว้ประจำงานประเพณีถือศีลกินผักปักหมุดอยู่ที่หัวมุมตึกแยกธนาคารชาเตอร์รอที่จะต้อนรับผู้มาเยือนในงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตในปี2569แล้วนะคะนอกเหนือจากนั้นบริเวณสนามหญ้าหน้าธนาคารชาเตอร์ก็มีองค์เหล่าเอียค่ะเป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์นะคะผู้จัดงานประเพณีถือศีลกินผักในปี2569ให้ได้สักการะศรัทธากันด้วยองค์ใหญ่เลยทีเดียวค่ะเป็นองค์ศักดิ์สิทธิ์นะคะที่คอยต้อนรับผู้มาเยือนและให้พรแก่ผู้ที่มาเยือนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตในช่วงของงานประเพณีถือศีลกินผักตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมนี้นั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นอีก2จุดค่ะวงเวียนหอนาฬิกาค่ะมีการตก แต่งด้วยมังกร3ตัว3สีด้วยแสงและสีไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวันหรือกลางคืนค่ะสวยไม่ต่างกันเลยรอที่จะให้ไปเก็บภาพความประทับใจและเป็นอีก1จุดเช็คอินที่ในช่วงของงานหรือว่าพิธีกรรมนะคะทรงเก้งหรือว่าแห่พระรอบเมืองก็จะผ่านจุดนี้เช่นเดียวกันและในช่วงค่ำคืนของคืนส่งพระก็จะต้องผ่านจุดนี้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าปลายทางคือปลายแหลมสะพานหินเพราะฉะนั้นขบวนพระหรือว่าขบวนแห่พระหรือว่าขบวนของแต่ละอาร์มก็จะผ่านไปจุดนี้เหมือนกันอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ไม่อยากให้พลาดเลยทีเดียวค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือจุดวงเวียนน้ำพุใกล้กับตลาดสดนั่นเองค่ะมีปิ่นโตเถาใหญ่นะคะโดยการสนับสนุนจากธนาคารออมสินค่ะในการที่จะให้ไปเช็คอินปิ่นโตนั้นสื่อถึงลากเง่าทางวัฒนธรรมของชาวจังหวัดภูเก็ตในอดีตค่ะที่มักจะหิ้วปิ่นโตนะคะไปอาร์มหรือไปศาลเจ้าไปรับอาหารเจนะคะปลากลับมากินที่บ้านกลับมาทานที่บ้านกันนะคะเพราะฉะนั้นปิ่นโตเถาใหญ่นี้เป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ของงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ต3จุดเช็คอินที่ทางเทศบาลนครภูเก็ตตกแต่งเมืองคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะได้มีการประสานความร่วมมือนะคะไม่ว่าทางเจ้าที่ตำรวจหรืออปปลค่ะแล้วก็หลายหน่วยงานเลยตำรวจนี่ไม่ได้มีเพียงแค่ทางเจ้าที่ตำรวจสภ.ประจำเท่านั้นนะคะยังมีตรวจคนเข้าเมืองตำรวจท่องเที่ยวสันติบาลด้วยรวมไปถึงบูรณาการกับภาคฝ่ายปกครองทหารเรือทหารบกนี่แหละค่ะบูรณาการร่วมในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนตลอดช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักด้วยแล้วก็ต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะนอกเหนือจากงานประเพณีถือศีลกินผักแล้วในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่9นี่แหละค่ะได้มีการต้อนรับนะคะกำลังพลของทหารเรือสหรัฐอเมริกาค่ะที่นำเรือรบนะคะแล้วก็เรือบรรทุกเครื่องบินค่ะมาจอดเทียบท่าอยู่ที่บริเวณท่าเรือน้ำลึกของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ให้ทางกำลังพลกว่า 5,100 นายนั้นได้พักผ่อนและก็ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตลอด6วันเลยทีเดียวค่ะตั้งแต่วันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานะคะไปจนถึงวันที่9ตุลาคมค่ะเพื่อที่จะโอ้โหบอกได้เลยว่าครั้งนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็สร้างเม็ดเงินให้กับพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าเป็นกำลังพลรุ่นใหม่นะคะเป็นวัยรุ่นทหารแบบบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่จับจ่ายได้คล่องมือมากเลยทีเดียวค่ะหลายภาคส่วนหลายหน่วยงานก็ลงพื้นที่นะคะไปอำนวยความสะดวกไปดูแลความปลอดภัยโดยทางท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ค่ะผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ก็ให้มอบแนวนโยบายให้กับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตละค่ะบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาความปลอดภัยรวมไปถึงอำนวยความสะดวกเน้นย้ำในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับกองกำลังพลด้วยรวมไปถึงพี่น้องประชาชนด้วยต้องไม่กระทบการดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตลอดที่กำลังพลนั้นขึ้นมาพักผ่อนแล้วก็ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก่อนที่จะไปฟังเสียงทางท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะคะที่มอบแนวนโยบายหลังรับตำแหน่งด้วยต้องบอกว่าอย่างนี้ค่ะทางท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พลตำรวจโทวิมลพิทักษ์บูรพาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะคะรับตำแหน่งนะคะในวันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาก่อนที่จะไปฟังเสียงแนวทางในการมอบนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8เมื่อวานนี้ดิฉันเองก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมสวัสดีและก็แสดงความยินดีในการรับตำแหน่งของท่านนะคะก่อนที่จะไปเช็คอินในเรื่องนั้นเราย้อนกลับมาเช็คอินในเรื่องของทางเทศบาลนครภูเก็ตค่ะที่มีการตกแต่งเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปติดตามฟังเสียงของทางท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตท่านสุประโชคละอองเพชรในการที่จะพร้อมให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนในช่วงของงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาเช็คอินในเรื่องของความพร้อมของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็แนวนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8หลังได้รับตำแหน่งตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามฟังเสียงท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตท่านสุประโชคลองเพชรแล้วพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาเช็คอินกันต่อนะคะ
6: ขอเรียนเชิญนะครับทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างชาตินะครับแล้วก็คนที่อยู่ในพื้นที่นะครับของจังหวัดภูเก็ตนะครับมาร่วมประเพณีถือศีลกินผักนะครับของจังหวัดภูเก็ตนะครับในวันที่10ถึงวันที่18นะครับตุลาคม2519นี้นะครับโดยวันที่ 9นะครับก็จะมีการยกเสาโกเต้งนะครับแล้วก็วันที่10เนี่ยจะเป็นการประเพณีถือศีลวันแรกนะครับในกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราก็มีในส่วนของเรื่องสตรีทฟู้ดนะครับเป็นในส่วนของวีแกนสตรีทฟู้ดนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณหน้าตลาดสด1นะครับก็จะมีการส่งเสริมไม่เห็นว่าในส่วนของการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารทางประเพณีวัฒนธรรมแม้กระทั่งในช่วงประเพณีถือศีลกินผักเนี่ยเราก็ได้มีการดำเนินการในส่วนของการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีทางด้านอาหารนะครับของอาหารเจนะครับและในส่วนของวันที่11นะครับก็จะมีในส่วนของการเทิดพระเกียรติให้กับในหลวงนะครับก็จะมีชมรมทัพสมาคมฐานเจ้าต่างๆนะครับมาร่วมกันนะครับเป็นความร่วมไม้ร่วมมือนะครับของชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติให้กับในหลวงของเรานะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆในแต่ละวันทุกๆศาลเจ้านะครับก็จะมีการดำเนินการนะครับในกิจกรรมต่างๆทุกวันจนถึงวันสุดท้ายในวันที่18นะครับตุลาคมนะครับก็จะมีในส่วนของพิธีส่งพระในช่วงกลางคืนนะครับก็ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาร่วมในส่วนของการสืบสานประเพณีถือศีลกินผักกับเทศบาลนครภูเก็ตนะครับประจำปี2519นี้ครับ
7: เติมในเรื่องของการแต่งเมืองค่ะเพื่อจะได้มาร่วมกันส่งเสริมการส่งเสริมการลงทุนในเขตเมือง
6: ครับก็ในส่วนของการตกแต่งเมืองนะครับก็ทางเทศบาลนครภูเก็ตก็ได้มีจุดเช็คอินนะครับที่ดำเนินการในส่วนของจุดเช็คอิน3จุดด้วยกันก็บริเวณแยกชาร์เตอร์นะครับบริเวณวงเวียนสุรินทร์นะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็บริเวณมุมแยกชาร์เตอร์อีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งทั้งหมดจะมี3จุดเช็คอินด้วยกันนะครับก็จะมีในส่วนของพี่หมีซึ่งเป็นแบรนด์บัสเซอร์ของเทศบาลนครภูเก็ตนะครับในส่วนของการมาช่วงประเพณีถือศีลกินผักนะครับก็คือชาร์เตอร์แบรนด์นะครับแล้วก็จะมีองค์นะครับเหล่าเอียนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับในกลุ่มเป็นจุดเช็คอินถ่ายรูปนะครับแล้วก็จะมีจุดเช็คอินนะครับบริเวณวงเวียนสุรินทร์นะครับก็จะเป็นมังกรทั้ง4ตัวนะครับที่จะมาเสริมสร้างแต่งเติมสีสันให้กับทางเทศบาลนครภูเก็ตนะครับและเราเองก็ได้มีในส่วนของเรื่องการตกแต่งเมืองเพิ่มอีก2จุดของธนาคารออมสินนะครับมาร่วมกันในส่วนของการตกแต่งเมืองเพื่อเพิ่มสีสันให้กับเมืองนะครับในช่วงประเพณีถือศีลกินผักนี้ครับ
8: สวัสดีครับ
9: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวัดดีวัดดีบายดีไหม
10: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
11: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไรอาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทั้งอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิตัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมารวมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับ

0: ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์ค่ะคุณฟังยังคงอยู่ในรายการอนามันชิอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะยังคงอยู่กับดิฉันพันพรายพันธ์และน้องตาธีรพลเดโชชัยสกุลในวันนี้นะคะวันที่6ตุลาคมค่ะก่อนหน้านี้เราเช็คอินกันแล้วในเรื่องของงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็ช่วงท้ายได้เกริ่นในช่วงของการเข้ามาเยือนพื้นที่พักผ่อนท่องเที่ยวของกำลังพลทหารเรือสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะได้มีโอกาสเข้าไปสวัสดีแล้วก็แสดงความยินดีกับทางท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ร่วมกับทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ท่านโสพลเข้มการค่ะพาหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าไปแสดงความยินดีแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติงานนะคะแล้วก็ได้พูดคุยถึงแนวนโยบายการบริหารงานของตำรวจภูธรภาค8โดยท่านพลตำรวจโทวิมลพิทักษ์บูรพาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ถึงแนวนโยบายนะคะในการบริหารกำลังพลในพื้นที่หรือว่าในสังกัดตำรวจภูธรภาค8นี่แหละค่ะท่านก็ได้ให้แนวนโยบายในการบริหารงานมาเป็นอย่างไรมั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงท่านพลตำรวจโทวิมลพิทักษ์บูรพาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8กันค่ะ
2: ตำรวจภูธรภาค8รับผิดชอบ7จังหวัดนะครับ121สถานีตำรวจนโยบายมี9ข้อครับเรื่อง1ปกป้องเทิดทูนสถาบัน2ทำดีมีรางวัลทำไม่ดีมีโทษงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมงานสืบสวนงานสอบสวนแล้วก็งานมั่นคงการพิเศษงานการงานบริหารสังกัดตำรวจแล้วก็สวัสดิการตำรวจมี9ข้อที่นั้นคือทั้ง121สถานีนี่คือว่าให้กลับไปเป็นตำรวจของประชาชนจริงๆทำเน้นที่หัวหน้าสถานีในการปกครองดูแลผู้ใต้บัญชาให้มีความเรื่องสวัสดิการเรื่องการตั้งใจทำความดีเมื่อทางสถานีพร้อมทางการดูแลพี่น้องประชาชนในทุกหน้างานเรื่องการสืบสวนสอบสวนการรับแจ้งความการบริการเรื่องงานป้องกันปราบปรามก็จะดีตามไปด้วยเน้นสถานีตำรวจเราเป็นพื้นที่มั่นคง7จังหวัดก็มีด่านจุดตรวจมันคง11จุดบูรณาการ9จุดรวม20จุดเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ชั้นในที่จะเกิดการประชุมบัวแบงค์ที่กรุงเทพมหานครในห่วง 12-18 ตุลาคมนี้นะครับเป็น2เรื่องที่เน้นย้ำให้ผู้บัญชาปฏิบัติโดยเร่งด่วนนะครับเรื่องที่3คือการต้อนรับอเมริกาที่มาพักผ่อนห่วง 4-9 ตุลาคมนี้ในเขตจังหวัดป่าตองนะครับได้กำชับผู้การจังหวัดให้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองทหารหน่วยเกี่ยวข้องนะครับ3เรื่องครับเรื่องแรกคือการสืบสวนหาข่าวบุคคลเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัยบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยประสานข้อมูลทั้งปกครองทหารตำรวจและสันติบาลกลางในการเฝ้าเตือนแจ้งเตือนนะครับอีก2เรื่องเป็นเรื่องสำคัญคือการป้องกันปราบปรามในการรักษาชีวิตปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินนะครับทั้งการที่เราต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีเจ้าบ้านที่ดีในการดูแลทางอเมริกาจำนวน 5,000 นายที่มาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้ง6วัน 4-9 ก็จัดเจ้าที่ตำรวจทุกภาคส่วนรวมทั้งของบก.สืบสวนและหน่วยในพื้นที่ที่มีภารกิจเข้าร่วมทำงานปฏิบัติหน้าที่24ชั่วโมงในการที่จะดูแลทหารอเมริกาให้เกิดความเรียบร้อยไม่มีลักวิ่งชิงปล้นไม่มีทำร้ายร่างกายต้องเที่ยวด้วยความปลอดภัยนะครับเรื่องที่3เรื่องสำคัญคือการอำนวยความสะดวกการจราจรนะครับเราจะต้องบริหารจัดการการเดินรถการให้กับผู้ใช้รถถนนในเขตพื้นที่ทั้ง 4-9 เนี่ยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่กระทบต่อผู้ที่ต้องใช้รถถนนในเวลาปกติไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนและต้องอำนวยความสะดวกกับแขกผู้มาเยือนทางอเมริกาจำนวน 5,000 นายเนี่ยให้เดินทางไปด้วยความเรียบร้อยไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับมันเป็น3เรื่องที่สำคัญผู้ตำรวจภาค8พร้อมที่จะดูแลนะครับ
1: ค ค่ะนั่นก็คือเสียงจากท่านพลตำรวจโทวิมลพิทักษ์บุรพาท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8นะคะแนวนโยบายหลักค่ะคืออยากจะให้ทางตำรวจในสังกัดนะคะก็ยึดหลักในส่วนของทำดีมีรางวัลทำไม่ดีมีโทษแล้วก็เน้นในเรื่องของงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมงานสืบสวนงานสอบสวนงานความมั่นคงงานการพิเศษแล้วก็งานบริหารรวมไปถึงงานสวัสดิการตำรวจด้วยที่สำคัญคือการปกป้องและเทิดทูนสถาบันค่ะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองก็คือแนวนโยบาย9ด้านของทางท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ค่ะแล้วก็เน้นย้ำนะคะในส่วนของอยากจะให้หน่วยงานหรือว่าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค8นี่แหละค่ะทั้ง121สถานีนั้นเป็นตำรวจของประชาชนค่ะเน้นย้ำงานให้บริการงานอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่พี่น้องเข้าถึงพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงค่ะในส่วนนี้เองนะคะทางท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ก็ยังได้มอบในส่วนของมาตรการเฝ้าระวังและก็ป้องกันเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นในจุดของด้านความมั่นคงหรือว่าจุดบริการร่วมกับหน่วยงานต่างๆนี่แหละค่ะครบคลุมในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเพื่อที่จะป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นได้แล้วก็เตรียมความพร้อมรองรับการประชุม World Bank ค่ะที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครแต่ว่าในทุกพื้นที่ค่ะเราก็ต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยเพื่อที่จะต้อนรับและก็สร้างความประทับใจเพราะเราไม่ทราบว่าผู้เข้าร่วมประชุม World Bank ที่มาจากมาประเทศนั้นจะเดินทางท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดไหนบ้างและก็เชื่อมั่นค่ะว่าจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวจะมีโอกาสได้ต้อนรับผู้ที่เข้ามาประชุม World Bank อย่างแน่นอนเราไม่ทราบว่าใครเป็นนักท่องเที่ยวจากการประชุม World Bankหรือเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไปแต่ถ้าเรามีความเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้มาเยือนก็จะสร้างความประทับใจให้พวกเขาเหล่านั้นค่ะกลับมาท่องเที่ยวใหม่พื้นที่ของประเทศไทยต่อไปในโอกาสข้างหน้าด้วยการประชุม World Bank ค่ะเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการประชุมครั้งนี้นะระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะในช่วงท้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ก็ยังมีการกำชับให้ดูแลความปลอดภัยของกำลังพลทหารเรือสหรัฐอเมริกากว่า 5,100 นายค่ะที่เดินทางมาพักผ่อนในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตในวันที่4ถึง9ตุลาคมนี้นะคะเน้นย้ำค่ะว่าให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบริหารงานร่วมกันหรือว่าบูรณาการงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองสันติบาลล่ะค่ะแล้วก็ยึดหลักความสำคัญในการสืบสวนหาข่าวเฝ้าระวังบุคคลต้องสงสัยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวแล้วก็กำลังพลเหล่านั้นด้วยตลอดจนมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในทุกพื้นที่ค่ะกำลังพลของทางตำรวจภูธรนะคะไม่ว่าจะเป็นของสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตหรือป่าตองก็ตามกำลังพลก็จะมีจำนวนจำกัดทางกองบังคับการตำรวจภูธรภาค8ก็สนับสนุนกำลังผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อที่จะไม่ให้กำลังพลของแต่ละสถานีนั้นอ่อนล้าเกินไปแล้วก็พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ตลอด24ชั่วโมงเน้นย้ำดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาเยือนเป็นสำคัญค่ะต่อเนื่องไปจนถึงงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตนี่แหละค่ะเพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ที่เดินทางเข้ามาอย่างจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะล่าสุดค่ะปิดท้ายในช่วงนี้ปิดท้ายรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในรายการอนามันชิคอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz กับดิฉันวพันธ์ไพรพันธ์ในวันอังคารที่6ตุลาคมค่ะทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ตเองก็มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้ประกอบการร้านค้าและบริการค่ะไม่ว่าจะเป็นในช่วงไหนนะคะอยากจะให้ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจนเพื่อที่จะให้ผู้มาเยือนนักท่องเที่ยวผู้บริโภคสามารถที่จะมองเห็นราคาสินค้าและบริการได้อย่างชัดเจนและเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพิจารณาตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าหรือบริการค่ะแล้วก็ฝากบอกด้วยนะคะว่าอย่าฉวยโอกาสค่ะหากพี่น้องประชาชนผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวนะคะพบเห็นร้านค้าที่ไม่แสดงป้ายราคาสินค้าหรือมีพฤติกรรมฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการสามารถร้องเรียนได้ผ่านสายด่วนกรมการค้าภายใน1569เพื่อเจ้าหน้าที่นั้นจะได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายย้ำเตือนนะคะผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นงานบริการหรืองานจำหน่ายก็แล้วแต่ให้ปิดป้ายราคาสินค้าให้ชัดเจนเพื่อที่จะเสริมสร้างความมั่นใจและก็เป็นตัวเลือกให้กับผู้บริโภคนั้นสามารถตัดสินใจได้ด้วยตนเองนะคะแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้วยนะคะใครที่ฝ่าฝืนอย่าลืมนะคะมีโทษอย่างแน่นอนส่วนใครพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569กรมการค้าภายในค่ะเอาละค่ะรายการอนามันชิคอินวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ไพรพันธ์ทีมงานสวทภูเก็ตต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟัง และคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทางเพจ Facebook สปทภูเก็ตเรดิโอไปก่อนนะคะกลับมาจะเจอกันได้ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา 14:10 นถึง 15:00 นวันนี้ดิฉันพันธ์ไพพันธ์น้องตาจิรพลดีโชชัยสกุลและทีมงานสปทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: Wilayah Pattani dengan sukacita menjemput seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menyambut keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong sempena keberangkatan Baginda Berdua bagi melaksanakan tugas-tugas diraja di Wilayah Pattani. Keberangkatan Baginda Berdua dijadualkan pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2020 ini. Dalam lawatan tersebut, Baginda Berdua akan berkenan mengurniakan hadiah kepada para pemenang pertandingan mengalukan bacaan ayat suci Al-Quran peringkat kebangsaan di Masjid Besar Wilayah Pattani. Baginda Berdua juga akan berkenan mengurniakan anugerah kepada ahli-ahli jawatan kuasa Islam wilayah serta para imam yang menunjuk prestasi perkhidmatan cemerlang bertempat di Lembaga Pentadbiran Wilayah Pattani atau Obaca Pattani. Sehubungnya itu, Wilayah Pattani memohon kerjasama seluruh masyarakat, jabatan kerajaan, agensi-agensi dan para peniaga di sepanjang lalu keberangkatan Baginda agar bersama-sama menjaga kebersihan rumah primis perniagaan dan persekitaran memasang jalur gemilang Thailand serta bendera diraja di samping memastikan haiwan peliharaan dan kenderaan berada di dalam keadaan terkawal dan teratur. Oleh demikian itu, seluruh lapisan masyarakat dijemput hadir beramai-ramai untuk menyambut dan mengiringi keberangkatan Baginda Berdua di kawasan-kawasan yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Marilah kita sama-sama menzahirkan taat setia serta menunjuk kasih atas limpah berkenan dan kemurahan hati Baginda Berdua. Wilayah Pattani mengalu-alukan kehadiran seluruh masyarakat untuk bersama-sama menyambut keberangkatan Baginda Berdua dengan penuh tertib dan semangat taat setia.

0: 2569จังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือประชาชนส่วนราชการหน่วยงานและร้านค้าตลอดเส้นทางเสด็จร่วมรักษาความสะอาดบ้านเรือนและสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตามจุดที่หน่วยงานราชการกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: พี่บ้าวพี่บ้าวเดือนนี้ได้เงินเดือนออกแล้วหนุ่ยว่าจะซื้อของออนไลน์อีกสักน้อยค่ะ
4: น้องเอ้ซื้อได้แต่ต้องแบ่งเงินแกไปมั่งตะถ้าชายหมดทุกเดือนแล้วตอนแกน้องจะเอาไอ้ไรชายล่ะคะล่ะคะ
3: จริงด้วยพี่แล้วหนุ่ยต้องทำยังไงอะคะ
4: ต้องหงายนิดเดียวพอได้เงินมาก็แบ่งเก็บก่อนชายเดือนละนิดเดือนละหน่อยก็ยังดีขอให้ทำทุกเดือนมีวินัยทางการเงินอย่าชายเกินตัวเท่านั้นก็มีเงินเลือกเก็บเลือกชายแล้วครับ
3: อ๋อต้องอ้อมก่อนชายไม่ใช่ชายก้อนแล้วค่อยอ้อมใช่ไหมคะ
4: ถูกต้องแล้วน้องเออเริ่มอ้อมวันนี้พอถึงเกษียณก็มีเงินเลือกชายชีวิตสบายไม่ลำบากลูกหลานครับอ้อมวันนี้เพื่อความมั่นคงในวันหน้ามีวินัยทางการเงินวางแผนเกษียณตั้งแต่วันนี้เพื่อชีวิตที่อุ่นใจในอนาคต
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
7: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
6: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
7: ้เฮ้ย
6: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
8: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
7: ขับขี่มีสติ
6: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: บุหรี่ยาเสพติดที่ถูกกฎหมายก่อให้เกิดโรคร้ายกว่า25โรค
10: ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ปีละ 20,000 คนหรือ142คนต่อวันหรือชั่วโมงละ6คน
9: องค์การอนามัยโลกรายงานว่าคนตายจากบุหรี่ถึง5ล้านคนต่อปีหรือชั่วโมงละ500คน
10: ร่วมแรงร่วมใจลดละเลิกบุหรี่เสียแต่วันนี้ไร้ควันบุหรี่สิ่งแวดล้อมดีมีชีวิตสดใสด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
11: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM

0: 96.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: เขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนพร้อมสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายน้ำ
8: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลกล่าวว่าเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำแม่ปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและจะประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำติยาพันยังเทียนรายงาน
2: จังหวัดราชบุรีเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึงเร่งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
9: นายอดุลถาวรกุลนายอำเภอเมืองราชบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนในตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจึงได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันจัดทีมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อม เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอจอมบึงฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันขณะนี้มีน้ำหลากไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนบางจุดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลล์บอดแคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอจอมบึงโดยเฉพาะตำบลแก้มโอนตำบลด่านทับตะโกและพื้นที่ใกล้เคียงให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสุภาพรทิเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
2: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์อุทกภัยยังไม่กระทบเศรษฐกิจในภาพรวมคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านคนหรือร้อยละ5ของประชากรมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั่วประเทศและนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ1แห่งจากทั้งหมด68แห่งและได้รับผลกระทบเพียงบางโซนส่วนภาคอุตสาหกรรมมีค่ายยานยนต์บางแห่งหยุดการผลิตชั่วคราวเนื่องจากพนักงานเดินทางไม่ได้แต่โรงงานไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้รับความเสียหายจึงยังไม่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยกว่าร้อยละ 60 อยู่ในภาคบริการและยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5แม้อุทกภัยยังไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
12: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: สวัสดีครับ
14: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัดดีบายดีมั้ย
15: แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ติดในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารคณะที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

อยู่ด้วยกันตรงนี้เช่นเคยนะคะต้อนรับคุณกุลเข้าสู่สปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะกับการอยู่ด้วยกันในพักบ่ายๆมีเพลงเพราะๆนะคะแล้วก็ข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬาแล้วคุณผู้ฟังเนาะมาฝากประชาสัมพันธ์คุณๆด้วยนะคะและแน่นอนแล้วค่ะว่าในช่วงแรกนี้เราต้องชื่นชมแล้วก็ยินดีแล้วก็ชื่นใจกันเป็นที่สุดเลยสำหรับทัพนักกีฬาไทยของเรานะคะในการทำหน้าที่อย่างสุดยอดยอดเยี่ยมมากๆไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่19ใช่ไหมกันยายนมาสิ้นสุด4ตุลาคมที่ผ่านมานะคะทัพนักกีฬาไทยของเราสามารถคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรวมทั้งสิ้น52เหรียญค่ะซึ่งจบอยู่ในอันดับที่7ของตารางเหรียญรวมนะคะแล้วก็เป็นชาติเดียวจากเอเชียที่เขาบอกว่าติดท็อป10ด้วยนะคุณผู้ฟังโอ้โหตบมือรัวๆนะคะให้กับทัพนักกีฬาไทยของเราด้วยนะคะส่วนเจ้าเหรียญเนี่ยแน่นอนละค่ะก็คงจะไม่พ้นพี่จีนเขานะคะโอ้โหนักกีฬาก็เยอะจริงๆนะคะแล้วก็เจ้าภาพนะคะอยู่อันดับ2ของตารางเกาหลีใต้อันดับ3ค่ะได้มา39เหรียญทองไปที่จีนกันก่อนจีนเนี่ยนะคะเจ้าเหรียญทองทำมาได้169เหรียญ นะญี่ปุ่นก็เจ้าภาพ83เหรียญทองนะคะอินเกาหลีใต้นะ39เหรียญทองอินเดีย21เหรียญทองอุซเบกิสถานก็21เหรียญทองนะคะแต่ว่ามาต่างกันที่เหรียญเงินทั้ง2ประเทศนะคะและที่ไทยเราก็อยู่ที่อันดับ7นั่นเองนะคะอย่างที่บอกไป18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงนะคะถือได้ว่าเป็นอีก1ภารกิจนะคะที่สุดยอดมากๆเลยทีเดียวสำหรับทัพนักกีฬาไทยของเราในปีนี้นะคะกับการแข่งขันเอเชียนเกมนั่นเองค่ะเอาละนั่นถือได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆหยิบมาเริ่มต้นบอกกันก่อนส่วนวันนี้เดี๋ยวมีเรื่องราวกิจกรรมนะคะทางด้านกีฬามาฝากคุณๆกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดมวยการกุศลนะแล้วก็มีเรื่องของงานฟุตบอลนะคะเรียกว่า

เกิดขึ้นนะคะสร้างสีสันในบรรยากาศความเป็นพี่ไทยกับพี่สหรัฐนะคะทัพเรือนะของสหรัฐอเมริกาตอนนี้มาจอดเทียบท่าที่ภูเก็ตเรานะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญที่จะให้คุณเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับทุกๆคนที่เข้ามาเยือนด้วยเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

0: หรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินที่เสพติดรุนแรงมากที่สุดยิ่งกว่าสิ่งเสพติดที่ผิดกฎหมายทั้งหมดเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าเสี่ยงที่ติดต่อไปตลอดชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
2: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
1: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า

นะคะยังคงอยู่กับตู่แล้วก็สปอร์ตทูเดย์สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นอกเหนือจากเพลงบ๊อบแล้วนะตู่มีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะมีกิจกรรมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนะคะเฟรนลี่ฟุตบอลแมตช์ซึ่งเป็นกิจกรรมนึงที่อยากจะมาออกกันเนาะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยถ้าหลายๆคนที่ติดตามข่าวกันมาอย่างดีนะคะจะรู้ว่ามีทัพก็เรียนของสหรัฐอเมริกานะทัพเรือเนี่ยนะคะก็มาจอดเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะถือได้ว่าต้อนรับให้เหล่าบรรดานักเรือรบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะได้มาติดตามกันแล้วก็มาพักผ่อนนะคะมาพักเอาแรงนะคะในช่วงของการที่จะไปปฏิบัติหน้าที่แต่อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของการจัดแมตช์ฟุตบอลค่ะนะคะเป็นฟุตบอลกระชับมิตรนะระหว่างอบจ.ภูเก็ตนะคะเฟรนลี่ฟุตบอลแมตช์นะคะที่สนามกีฬาสกุลนี่ละค่ะในช่วงบ่ายของวันพุธนี้นะคะวันที่7ตุลาคมนะคะโดยนายกเรวัตเองจะเป็นประธานนะคะในการต้อนรับคณะนะก็เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะนักกีฬาทหารเรือของอเมริกานะคะนี่เขาบอกมาประมาณสัก 5,000 คนเห็นจะได้นะคุณฟังนะทีนี้ถือได้ว่าเป็นแมตช์ที่สำคัญมากๆนะคะแมตช์ที่ยิ่งใหญ่งานนี้นะคะมีผู้บังคับการเรือนะคะ CVN 77นะที่มาเทียบท่าเนี่ยนะคะแล้วก็มีการจัดดวลแข่งกันด้วยเป็นการนัดกระชับมิตรกันว่าอย่างนั้น US Navy Team พบกับภูเก็ตทีมนะคะก็จะมีเหล่าบรรดา VIP นะคะเข้ามาร่วมแข่งขันกันในช่วงบ่ายนะคะมีโอกาสก็อย่าลืมไปชมไปเชียร์กันได้เนาะที่สนามกีฬาสุรกุลนะคะในช่วงบ่ายประมาณสักเดี๋ยวนะตัวดูกำหนดการก็ประมาณสักเริ่มสตาร์ทก็ประมาณบ่าย 3:30 นะคะแต่ว่าเตะก็ประมาณ 4:00 เห็นจะได้นะคะอ่ะยังไงก็ถือโอกาสเชิญชวนทุกๆคนนะคะที่จะไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจกันได้นะคะถือได้ว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับทีมกองทัพนะฮะจากอเมริกาด้วยกันแล้วกันนะคะที่มาเทียบท่าที่ท่าเรือน้ำลึกของจังหวัดภูเก็ตเราแล้วก็จะอยู่ที่นี่ไปจนถึงวันที่9ตุลาคมนะคะอีก1แมตช์กระชับมิตรที่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวมีรายละเอียดกิจกรรมอื่นๆอย่างที่บอกมีเรื่องของงานมวยนะคะ2งานเดี๋ยวมาประชาสัมพันธ์ให้คุณได้ติดตามกันแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการไปชมไปเชียร์กันด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนช่วงนี้เดี๋ยวไปต่อกับเพลงเพราะๆเพลงนี้ก็แล้วกันมีคนถามเข้ามาค่ะ

อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารกูหรือบารกูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

ช่วงนี้อย่างที่ถูกบอกคุณไปเนาะเกิดตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมงานกีฬาที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ในช่วงปลายเดือนเลยทีเดียวมีงานมวยเกิดขึ้นค่ะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ตคุณผู้ฟังเขาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะแล้วก็สมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จัดการแข่งขันมวยการกุศลใช้ชื่อรายการว่าศึกหมัดสร้างคนสังเวียนสร้างโอกาสค่ะเพื่อที่จะนำรายได้นะคะให้กับเยาวชนผู้หลงผิดได้มีพื้นที่ในการบำบัดฟื้นฟูพัฒนาพฤตินิสัยแล้วก็พัฒนาทักษะวิชาชีพในอนาคตได้ด้วยนะคะงานนี้ก็แน่นอนนะคะว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นเขาจะต่อยกันที่เดี๋ยวนะในพื้นที่ของสนามมวยบางลาป่าตองนะคะมีคู่มวยหลากหลายมากๆเลยชกกันในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็มีการจำหน่ายบัตรด้วยนะคะอยู่ที่500บาทถ้าเป็น VIP ก็ 1,000 บาทนะคะสนใจก็อย่าลืมนะคะคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เดี๋ยวเพจสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตของเราก็จะนำมาประชาสัมพันธ์หน้าเพจด้วยเนาะให้คุณได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นอีก1งานกีฬาที่เป็นการกุศลเนาะแล้วก็อยากจะให้คุณเข้ามามีส่วนร่วมมากๆเลยทีเดียวนะคะในกิจกรรมครั้งนี้นั่นเองค่ะเพราะว่างานนี้เองอย่างที่บอกนะคะว่าในส่วนของสารพินิจเองก็เป็นพื้นที่ที่ให้น้องๆเนี่ยที่หลงผิดเนี่ยเข้ามาอยู่กันแต่ว่าแน่นอนนะคะก็อยากจะพัฒนาทั้งศักยภาพจิตใจร่างกายนะคะหลังจากที่น้องผ่านพ้นแล้วเนี่ยก็จะได้กลับมาเข้าสู่สังคมแล้วก็เป็นคนดีได้แล้วก็ดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยในอนาคตนั่นเองนะคะ31ตุลาคมค่ะสำหรับมวยการกุศลศึกหมัดสร้างคนสังเวียนสร้างโอกาสนะคะเดี๋ยวมีรายละเอียดนะคะให้คุณได้มาติดตามกันเช่นเคยละค่ะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมเกมกีฬาเหมือนกันอันนี้มีประชาสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านี้แล้วก็ปิดรับไปแล้วเรียบร้อยแต่งานยังไม่เกิดขึ้นงานจะมีขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนก็ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วนะคุณผู้ฟังเนาะสำหรับงานวิ่งนะคะแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านชนรินทร์เกิดสมนะคะท่านก็ฝากมาประชาสัมพันธ์กันด้วยงานนี้สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็ถือได้ว่าเป็นพี่เลี้ยงในส่วนของเลขานะคะการจัดกิจกรรมนั่นเองนะคะแล้วก็มีการจัดแบบนี้ทั่วประเทศในวันที่1พฤศจิกายนค่ะชวนคุณมาออกกำลังกายนะคะตระหนักถึงเรื่องของสุขภาพกันให้มากๆแล้วก็ห่างไกลโรคนะคะเขาจะจัดในวันที่1พฤศจิกายนในช่วงเช้าเลยค่ะ6โมงเช้านะคะมาเอ็กซ์เซอร์ไซส์มาเดินมาวิ่งกันได้เลยเสื้อสวยมากเนาะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแสงน้ำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะคะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยวันที่1พฤศจิกายนไปเจอกันได้เนาะส่วนบางคนบอกว่าเฮ้ยแล้วทำไมได้อ่ะคือสมัครไม่ทันแล้วถ้าอยากแต่ถ้าอยากมีส่วนร่วมคุณเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เลยที่สอบถามไปผ่านทางสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็ได้นะคะอีก1กิจกรรมที่มีมาฝากประชาสัมพันธ์กันนะคะเอาละเดี๋ยวส่งคุณไปดีกว่าฟังเพลงเพราะทิ้งท้ายกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่ด้วยกันเช่นเคยขอบคุณสวทภูเก็ตนะคะที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาดีๆให้ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตได้นำข่าวสารกิจกรรมเรื่องราวที่น่าสนใจโดยเฉพาะกิจกรรมทางด้านกีฬามาพูดคุยกันมาทักทายกันนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยด้วยคุณฟังเนาะช่วงนี้บ้านเราประเทศเราก็ค่อนข้างมีความหลากหลายในหลายพื้นที่กันเลยทีเดียวอยากให้ทุกคนมีความสุขมากๆวันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
5: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทม.โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทม.พยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างเช่นหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการฐานขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเคท้ายหรือรถดัมรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.เนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทม.จ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอโทษประชาชนกรณีการนำเสนอข่าวเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจ
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยถึงกรณีข้อพิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยพร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งไขความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่และได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: วสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569สดจากห้องส่งสวทกระบี่ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวนะคะทางสวททั้ง10สถานีแล้วก็สวทเพื่อการเตือนภัยนะคะแล้วก็การเรียนรู้ภาคใต้นะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะวันนี้ดิฉันณัฐมนชัยศิริพร้อมด้วยคุณวาสนาบัวทองรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายสุริยันต์ปฐุมมาศค่ะ
1: สำหรับข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดกระบี่วันนี้นะคะเราก็ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่สั่งทุกฝ่ายเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยใน5อำเภอเสี่ยงกระบี่สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกฝนเพิ่มขึ้นผู้ว่าย้ำแผนต้องพร้อมจริงแจ้งเตือนประชาชนให้ถึงทุกครัวเรือนค่ะ
2: ค่ะรวมไปถึงประเด็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ส่งเสริมเยาวชนชายแดนใต้เรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรมค่ะ
1: ค่ะนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวขอนำคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ถึงช่วงแรกของรายการกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะสั่งทุกฝ่ายเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยใน5อำเภอเสี่ยงนะคะซึ่งภายหลังการร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปพช.นะคะเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็เป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นะคะณศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ
2: ค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะติดตามการคาดหมายสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำและคลองสำคัญค่ะได้แก่คลองกระบี่ใหญ่คลองกลางคลองยาคลองปากกาไซคลองสินปุนพร้อมกำชับเตรียมพร้อมในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูง5อำเภอค่ะได้แก่อำเภอเมืองกระบี่อำเภออ่าวลึกเหนือคลองอำเภอปลายพระยาและอำเภอเขาพนมค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังติดตามการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยทางทะเลนะคะโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ค่ะรวมถึงแนวทางดำเนินโครงการ เงินประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะ
2: ค่ะแล้วท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้กำชับหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมแผนและทรัพยากรให้พร้อมสามารถปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ค่ะแล้วก็มาต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะคะสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนเพิ่มขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ย้ำว่าแผนต้องพร้อมจริงแจ้งเตือนประชาชนให้ถึงทุกครัวเรือนค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและยกระดับการเตรียมพร้อมโดยจะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือ EOC เพื่อบูรณาการติดตามและช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: ค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดการณ์ว่ากระบี่จะเริ่มมีฝนตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้นะคะจึงกำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงได้แก่ คลองกระบี่ใหญ่ชุมชนตลาดเก่าถนนหน้าพระพลาอำเภอเมืองกระบี่นะคะคลองกลางอำเภออ่าวลึกพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอคลองท่อมตำบลเขาดินและพื้นที่บ้านบางราโพนะคะกับคลองศีลปูนอำเภอเขาพนมค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าแผนต้องพร้อมจริงให้ทุกหน่วยติดตามระดับน้ำเตรียมแผนรับและผันน้ำพร่องน้ำในแหล่งกักเก็บและประสานปภ.ชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: และพร้อมกันนี้นะคะได้เตรียมระบบแจ้งเตือนทั้งเซลบอร์ดแคสต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มไลน์และช่องทางชุมชนเพื่อให้คำเตือนเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนรวมถึงจะทำข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันเตรียมศูนย์พักพิงจุดอพยพยานพาหนะและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมนะคะส่วนความปลอดภัยทางทะเลค่ะจังหวัดกระบี่ก็มีการแจ้งเหตุแล้ว17เหตุการณ์จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและก็สามารถแจ้งเหตุทางทะเลได้ที่สายด่วนสอนชน1465ค่ะ
1: ค่ะซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ขอให้ทุกหน่วยงานนะคะเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและปลอดภัยค่ะและเรามาปิดท้ายช่วงนี้นะคะข่าวที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะร่วมเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ส่งเสริมเยาวชนชายแดนใต้เรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรมนะคะซึ่งในงานนี้นะคะก็มีทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนโดยมีนายอังกุลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมพิธีค่
2: ะพลเอกสุรยุทธ์กล่าวว่าโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะเกิดจากเจตนารมณ์ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นไทยและความเป็นธรรมค่ะโดยตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจและเคารพความแตกต่างโดยยึดคำขวัญเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและก็นำความรู้ไปสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติสำหรับโครงการรุ่นที่47นะคะเยาวชนจากจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลานะคะ4อำเภอนั้นก็คืออำเภอจนะนาทวีเทพาและก็สะบ้าย้อยค่ะเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันพร้อมทั้งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อนำประสบการณ์กลับไปพัฒนาบ้านเกิดค่ะ
1: ค่ะซึ่งเยาวชนที่มาร่วมโครงการครั้งนี้นะคะก็จะมีจำนวน120 คนค่ะแล้วก็เข้าพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเวลา15วันนั่นเองนะคะก็จะมีพิธีปิดกันในวันที่22ตุลาคม2519แล้วก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะนี่คือข่าวสารทั้งหมดในช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันในช่วงของ PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
1: ในช่วงของ PRD Service นะคะแล้วก็มีเรื่องราวของการรับมือน้ำท่วมอย่างมีสติ
2: ค่ะ
1: นะคะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะก็พื้นที่ไหนที่จะต้องรับน้ำนะคะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากเราก็คงจะต้องมาตั้งสติกันก่อนที่น้ำจะท่วมนะคะซึ่งทราบมาว่าวันนี้ในพื้นที่นครศรีธรรมราชก็เริ่มมีน้ำป่าลงมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ
2: ถ้าเหตุว่าเกิดเหตุด่วนอะไรก็แล้วแต่เรามีสายด่วนที่จะขอความช่วยเหลือนะคะนั่นก็คือ1138ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็อีกเบอร์ค่ะ1669การแพทย์ฉุกเฉินค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเขาบอกให้อพยพก็อพยพเลยนะคะอย่ารั้งไว้นะคะนี่คือในเรื่องราวของพี่อดีเซอร์วิสค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะในช่วงของวันนี้มีประเด็นนะคะก็จะมีประเด็นข่าวจากพี่แองเจิ้ลแล้วก็น้องอ้อมล้อมนะคะในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยและก็ช่วงถือศีลกินผักที่มีผลต่อราคาอาหารพืชผักและผลไม้ค่ะ
2: เชิญติดตามรับฟังค่ะ
0: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะ
1: ค่ะ
0: พบกันกับเรา2คนเหมือนเดิมกับประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละวันค่ะ
1: ค่ะ
0: กับพี่แองเจิ้ลแล้วก็น้องอ้อมล้อม
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะจากเดิมเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้ำเข้าไปในพื้นที่รอบนอกแล้วค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีอันนี้ถึงขั้นเข้าวิกฤตแล้วนะคะ
0: เพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มพื้นที่รับน้ำทีนี้น้ำจำนวนมากจำนวนมหาศาลเนี่ยค่ะก็เข้าไปในพื้นที่ไม่เฉพาะแค่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
1: ค่ะ
0: ตอนนี้พื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็ผู้ที่ทำเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งหรือแม้แต่คนที่เลี้ยงหมูถ้าเราเห็นในภาพข่าวทางโซเชียลมีเดียนะคะตอนนี้น่าเห็นใจมากๆค่ะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยล้มตายจำนวนมาก
1: ใช่ค่ะ อย่างเช่นที่จังหวัดปราจีนบุรีเนาะที่เขาบอกว่าน้ำเข้าท่วมในพื้นที่ของฟาร์มหมูแล้วหมูอ่ะไม่ใช่แค่ 10-20 ตัวหมูจำนวนเยอะนะคะแล้วก็
0: เป็นพัน
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ส่งผลกระทบต่อคนไม่พอส่งผลกระทบต่อสัตว์ไม่พอตอนนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าจำนวนหมูที่ตายตอนนี้เกิดการเน่าเปื่อยแล้ว
0: มีแล้วตอนนี้รัฐบาลก็บอกว่าต้องมุ่งช่วยคนช่วยสัตว์แล้วก็ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะคะต้องหาพื้นที่ค่ะพื้นที่ที่จะจัดเก็บกำจัดซากสัตว์ที่เหมาะสมเพราะพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยเราก็ไปฝังกลบไม่ได้อยู่ดี
1: ใช่
0: ทีนี้ถ้ามีการบริหารจัดการตรงนี้ไม่ดีก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนก็ได
1: ้ค่ะ
0: ภาคใต้บ้านเราค่ะยังไม่ท่วมก็จริงแต่เมื่อคืนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยใจสั่นพอฝนตกหนักนี่เราจะใจสั่นสุราษฎร์ธานีตกหนักใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะเมื่อคืนนี้ตอนแรกนะเตรียมนอนแล้วแล้วก็เสียงครื่นเฮ้ยฟ้า
0: ทั้งฟ้าทั้งฝน
1: ฝนจะมาใช่แล้วก็ฝนกระหน่ำมาตอนหลังเนี่ยค่ะ
0: ค่ะที่โซเชียลมีเดียนะคะดูที่คีรีวงศ์นครศรีธรรมราชที่บอกว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำนะถ้าคีรีวงศ์ฝนตกหนักเท่าไหร่น้ำก็จะลงสู่ตัวเมืองเท่านั้น
1: ก็คือวันนี้อาจจะอยู่ที่คีรีวงศ์วันต่อไปอาจจะไปตัวเมือง
0: สองสามชั่วโมงค่ะ
1: สองสามชั่วโมงก็ถึง
0: แค่นั้นเลยเมื่อก่อนตอนพี่แองเจิ้ลอยู่นครศรีธรรมราชนะคะเขาก็บอกว่าพื้นที่คีรีวงศ์เนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำคนที่อยู
1: ่ของแม่น้ำตาปีเลยไหมคะ
0: ไม่ใช่ค่ะเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชทีนี้เนี่ยคนที่อยู่ที่คีรีวงศ์เขาทำหน้าที่เป็นเหมือนกับประชาสัมพันธ์ที่จะบอกปลายน้ำว่าคุณน้ำกำลัง
1: น้ำมาช้าแล้ว 1-2 ชั่วโมงจะ
0: ไปถ
1: ึ
0: งคุณแน่นอนให้เตรียมรับมือเอาไว
1: ้
0: แต่เมื่อคืนตกหนักจริง
1: ค่ะ
0: แต่ด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นช่วงแรก
1: ๆค่ะ
0: น้ำยังไม่มีสะสมใช่ไหมคะทะเลก็ไม่ได้หนุนด้วยช่วงนี้ก็เลยไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นในนครศรีธรรมราชแต่ว่ามีการแจ้งเตือนนั่นแหละพอเวลามีฝนตกหรือคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ลุ่มพื้นที่เสี่ยงอะค่ะเขาก็ต้องเตรียมรับมืออยู่ดี
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะการที่เราตื่นตัวต่อเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศสภาพน้ำท่าค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของช่วงนี้น้ำท่วมใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่พี่แองเจิ้ลบอกว่าเข้าไปในพื้นที่การเกษตรนู่นนี่นั่นและช่วงนี้เองก็เป็นช่วงที่ใกล้กับช่วงถือศีลกินผัก
0: ถือศีลกินผักภาคใต้บ้านเราเนาะที่มีชื่อเสียงกับเทศกาลนี้ค่ะมีกระบี่พังงาภูเก็ตเพราะไม่ใช่แค่ชาวไทยเท่านั้นไม่ใช่แค่ชาวพื้นที่เท่านั้นที่จะไปร่วมกิจกรรมร่วมประเพณีนี้เราจะเห็นภาพนักท่องเที่ยวชาวไทย
1: เชื้อสายจีน
0: จากจังหวัดอื่
1: นมาจากมาเลเซียมาจากฮ่องกงนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตและไม่ได้มาเพียงแค่วัน2วันนะคะเขามาอยู่เป็นอาทิตย์มาใช้ชีวิตแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ในช่วงนี้เลยนะคะ
0: มาใช้ชีวิตในช่วงถือศีลกินผักช่วงนั้นเลยนะคะ
1: อาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่แผ่นดินจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาเป็นช่วงวันหยุดชาติจีนจะเป็นหยุดยาวของเขาเขาก็เลย
0: ได้มีเวลามาที่นี่มาทีนี้พอพูดถึงเรื่องของผักอะค่ะเรื่องของผักพอน้ำท่วม
1: จริงๆอะเอาแค่ช่วงกินเจอย่างเดียวผัก
0: แพงขึ้นราคาอยู่แล้ว
1: แต่นี้น้ำท่วมด้วยช่วงถือศีลกินผักด้วย
0: มาพร้อมกันก็อาจจะต้องตรึงราคากันต่อไปไหมบางทีรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาบอกว่าไปตรวจสอบพื้นที่ที่มีการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลแบบนี้
1: ค่ะ
0: เขาก็พยายามไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบอะไรที่ตรึงราคาได้ก็ตรึงราคาแต่ถ้าของมีน้อยแน่นอนว่าอุปสงค์อุปทานเรื่องของการตลาดก็ต้องมาเกี่ยวข้องของมีน้อยความต้องการซื้อมีเยอะยังไงราคาก็อาจจะต้องปรับตัวสูงขึ้นค่ะ หยุดเรื่องกินผักเดี๋ยวมาต
1: ่
0: อมีเรื่องนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาหารเหมือนกันแต่ว่าเป็นอาหารในช่วงน้ำท่วมค่ะน้องอ้อมล้อม
1: ขายยังไงคะ
0: อาหารในช่วงน้ำท่วมคงจะเห็นข่าวกันวัน2วันมาแล้วเป็นนวัตกรรมดีๆโดยกระทรวงอว.ค่ะGrab Agro นวัตกรรมอาหารไทยจากมอที่อยู่ได้18เดือนไม่งอตู้เย็นไฟฟ้า
1: เดือน
0: 18เดือนทีนี้เห็นภาพตอนแรกยังไม่อ่านข่าวเน
1: า
0: ะหลายคนคงจะเห็นภาพท่านรองนายกรัฐมนตรียศชนันที่ท่านถือข้าวกล่
1: อง
0: ตอนแรกค่ะคิดว่าท่านนำข้าวกล่องไปแจกที่ไหนแต่ทีนี้เนี่ยพอเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวอะค่ะไม่ได้เป็นการแจกข้าวกล่องธรรมดาแต่ว่าเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่า Grab Agroก็นี่แหละที่บอกว่ามีการวิจัยแล้วก็ออกมานะคะว่าสามารถที่จะใช้ได้จริงทำได้จริงนะคะซึ่งทำให้คนเนี่ยสะดวกในเรื่องของการแจกจ่ายอาหารในช่วงน้ำท่วม
1: ใช่เพราะว่าไม่ต้องที่จะใช้ความร้อนในการหุงให้สุกยังไงก็ตามและอีกอย่างเก็บไว้ได้นาน
0: เขาบอกว่าปลอดเชื้
1: อ
0: ปกติอาหารปรุงสุกแบบนี้เอาอยู่นอกตู้เย็นได้ไม่นานเนา
1: ะ
0: เพราะว่ามันมีความสดใหม่อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียที่เติบโตตามธรรมชาติแต่เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์ทำมาดีแยกข้าวแยกกับเปิดแล้วรับประทานได้ทันทีไม่ต้องเอาไปอุ่นไม่ต้องเอาอะไรเพราะว่าเวลาฝนตกน้ำท่วมไฟดับไม่มีอุปกรณ์ในการทำไม่มีอุปกรณ์หุงหา Grab Agro นี่ตอบโจทย์ค่ะเหมาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตเช่นนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะคะเมนูที่ทำมาเอาใจคนไทยเลยเพราะเขาอยากให้ผู้ประสบภัยไม่ได้รู้สึกว่าโดนทำร้ายคืออยากจะให้แบบ อย่างน้อยปลอบใจกันหน่อยเนา
1: ะ
0: มีอาหารอร่อยๆที่แบบได้รับประทานกันมีข้าวมัสมั่นไก่พะแนงไก่แกงส้มปลาทูผัดเผ็ดปลาดุกข้าวไก่กระเทียมแกงเขียวหวานไก่กะเพราไก่และที่สำคัญคือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะเห็นไหมคะมีไก่มีปลาได้รับมาตรฐานฮาลาลแล้วก็อย.ด้วยชื่นชมเลยคนที่คิดออกมาเนี่ย
1: และเห็นว่ามีการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะแม้ว่าจะต้มน้ำร้อนไม่ได
0: ้
1: เคยได้ยินคำว่าแบบหม้อไฟไหมคะหม้อไฟนี่หมายถึงว่าเขาจะมีแผ่นถัดรองความร้อนนะคะเพียงแค่เติมน้ำเปล่าที่เป็นน้ำ
0: อุณหภูมิห้อง
1: แล้วก็เทใส่แผ่นนั้นละค่ะแล้วแผ่นนั้นมันจะทำปฏิกิริยาต้มเหมือนต้ม
0: ขึ้นมา
1: ใช่แล้วก็ทำให้อาหารสุก
0: แล้วร้อน
1: คืออันนี้เคยมีประสบการณ์ตรงนะคะตอนนั้นซื้อหม้อไฟมาเนี่ยโดยที่แบบไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็ไม่อ่านวิธีการทำมาก่อน
0: แล้วทำยังไง
1: แล้วก็เห็นว่าอ๋อมีถาดใส่หม้อไฟใส่น้ำแล้วก็หม้อไฟแล้วก็ปิดแล้วก็ให้มันหุงข้าวนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็แต่ว่าไม่ได้เทน้ำใส่ในข้าวนะคะเพราะคิดว่าใส่แค่ข้างล่างก็รอจน15นาทีแล้วก็มาดูดิบจ้ะ
0: ผลประกอบการคือ
1: ดิบกินไม่ได้
0: เพราะว่าไม่มีน้ำลงไปช่วยให้ข้าววองตัว
1: เพราะว่าต้องใส่ตรงข้างบนด้วยใส่ตรงน้ำด้วยไอ้ใส่ตรงข้าวด้วยแล้วก็ใส่ด้านล่างด้วยนั่นเอง
0: เพราะฉะนั้นอ่านคู
1: ่อ่านคู่มือก่อน
0: ทุกอย่างอ่านคู่มือก่อนบางอย่างกินไม่ได้เป็นอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นอ่านคู่มือ อันนี้ก็ชื่นชมเลยนะคะเพราะว่าทางอว.เองเนี่ยค่ะก็ได้ร่วมกับม.อ.เนาะได้วิจัยออกมาข้าวกล่อง Grab Agro ในภาวะฉุกเฉินแบบนี้เชื่อว่าน้ำท่วมหรือว่าภาวะวิกฤตครั้งต่อไปคงจะได้เห็นออกมากันเยอะมากขึ้น
1: แล้วก็รอบที่ผ่านมาค่ะเขาก็ได้นำGrab Agro เนี่ยแหละค่ะไปให้ผู้ประสบภัย 3,000 กล่องแล้วนะคะถือว่าเป็นการที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงที่เราอาจจ
0: ะ
1: เพิ่งมีเทคโนโลยีนี้ขึ้นมานะคะก็เชื่อว่าหลังจากนี้หากเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆขึ้นจุดนี้ล่ะค่ะเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะสามารถที่จะช่วยบรรเทาพี่น้องประชาชนได้แม้ว่าไม่มีไฟฟ้าก็ตามนะคะ
0: ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะก่อนจะลากันไปเชิญชวนค่ะกลับมาที่เรื่องของเทศกาลถือศีลกินผักกันต่อเชิญชวนค่ะเชิญชวนท่านที่อยากจะไปท่องเที่ยวเชิงศรัทธาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตเป็นสถานที่ที่ต้องไปลองเที่ยวชมกันสักครั้งค่ะเที่ยวชมแบบศรัทธาเป็นยังไงเรื่องของเทศกาลถือศีลกินผักที่คนต่างชาติเนี่ยเขายังบินมาเที่ยวบ้านเราตอนนี้เห็นว่ายอดจองห้องพักนี่เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาแล้วด้วยค่ะเชิญชวนนะคะไม่ใช่เทศกาลธรรมดาค่ะแต่ว่าเชื่อมโยงจิตวิญญาณเหมือนนครศรีธรรมราชช่วงนี้เขาก็เท เทศกาลบุญศาสตร์เดือน10มีขนมอะไรนะ
1: ขนมล่า
0: ขนมพอง
1: ขนมเจาะหู
0: เจาะหูดีซัมก็ว่ากันไปแต่ที่เป็นพระเอกน่าจะเป็นขนมลาเนา
1: ะ
0: ช่วงนี้เราจะเห็นขนมลาแพร่สะพัดกันไปค่ะ
1: ค
0: ่ะหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้
1: อ้อมล้อม
0: และพี่เอ็งเจิ้นลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: ขอบคุณน้องเอ็งเจิ้นแล้วก็น้องอ้อมล้อมนะคะกับช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะคุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งน่ารักนะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาของรายการ5แยกข่าวแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะสวทรนองเป็นแม่ข่ายแล้วก็รายการต่อไปค่ะตั้งแต่เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.คุณผู้ฟังจะได้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งมีสวทกำแพงเพชรค่ะเป็นแม่ข่ายสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองและคุณณัฐมนต์ชัยเดชพร้อมทีมงานสวท.กระบี่ทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันอัญชลิกาครองเกษรควบคุมการผลิตโดยนายดิเรกยะโคชรัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ช่วงแรกเราไปรับชมภาพเก่าเล่าเรื่องราวของต้นสักทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นครั้งแรกค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานความช่วยเหลือพระสกนิกรของพระองค์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆอันเกิดจากพระราชดำริและพระราชดำรัสจำนวนมากกว่า 4,600 โครงการนับเป็นบุญของประชาชนไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รวม3ครั้งโดยครั้งที่1เมื่อวันพุธที่25มกราคมพุทธศักราช2510เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักภูพิงราชนิเวศไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบริเวณวังโบราณตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากประทับพักพระราชอิริยาบถและเสวยพระกรยาหารกลางวันณศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรทรงปลูกต้นสักที่หน้าศาลากลางจังหวัดเสร็จแล้วเสด็จเยี่ยมราษฎรและเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินจังหวัดพิษณุโลกโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อประทับเครื่องบินครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพกฐินส่วนพระองค์ณวัดคูยางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและส่งเยี่ยมราษฎรและครั้งที่3เมื่อวันจันทร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินยังสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายกาดรักมณีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรขณะนั้นกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและพระอาจารย์เงินโสระโยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาดงรวกอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรและพระราชสังวรยานเจ้าอาวาสวัดศรีขันธารามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเฝ้าถวายของจากนั้นพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านอำเภอต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานในกิจการลูกเสือชาวบ้านและสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เสร็จแล้วทรงพระราชดำเนินส่งเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างล้นหลาม ทรงพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วยโดยทั่วถึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
2: ้ผมชื่ออาจารย์สันติอภัยราชนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับคือพระบรมปีหลวงเนี่ยนะครับเสด็จมากำแพงเพชรเสด็จครั้งแรกนะครับวันที่25มกราคม2510เป็นวันกองทัพไทยในสมัยนั้นนะฮะออนเครื่องบินลงที่สนามหน้าเทคนิคนะฮะหน้าวิทยาเทคนิคซึ่งเป็นสนามกีฬาปัจจุบันเนี้ยก็มีประชาชนมาทั้งจัดตั้งและไม่ได้จัดตั้งนะมาเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมากมายข้าราชการทุกอำเภอตอนนั้นมีอยู่4อำเภอนะฮะก็มาเข้าเฝ้าในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดก็มากล่าวรายงานแล้วพระองค์ก็เสด็จรถยนต์พระที่นั่งไปบวงสรวงวันที่25มกราคมเนี่ยสมัยนั้นเชื่อว่าเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรทำยุทธหัตถีชนะมหาอุปราชาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรเพราะสมเด็จพระนเรศวรนั้นเสด็จมาที่กำแพงเพชรหลายครั้งนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยพระศพมาอยู่ที่กำแพงเพชรถึง15วันพระองค์คงทราบข้อมูลอย่างนี้เป็นอย่างดีจึงเสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรในวันที่25มกราคม2510ซึ่งพระองค์เสด็จเฮลิคอปเตอร์นะฮะจากพิษณุโลกนะครับมาลงที่หน้าศาลากลางเก่าคือบริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบันเนี้ยซึ่งย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับมาลงที่นั่นถึงประมาณ 10:30 นเสร็จแล้วก็เข้าไปบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรในบริเวณพระราชวังโบราณของกำแพงเพชรคือที่เราเรียกกันว่าสระมนเขาทำพระพราไว้สวยงามมากนะครับในหลวงและพระราชินีเสด็จขึ้นไปบวงสรวงสังเวยเสร็จเรียบร้อยโดยพิธีพราหมณ์แล้วก็ทำพิธีสงฆ์เสร็จก็เสร็จประมาณเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้รับมาเสวยพระกายอาหารกลางวันบนศาลากลางเก่านะศาลากลางเก่าซึ่งใช้เวลาพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่จนกระทั่งบ่ายสองครึ่งพระองค์ก็เสด็จลงมาปลูกต้นสักทรงในหลวงรัชกาลที่9ปลูกต้นขวามือของศาลากลางส่วนพระพันปีหลวงพระราชินีนั้นปลูกต้นซ้ายมือของศาลากลางซึ่งเป็นอนุสรณ์สำคัญสำหรับคนกำแพงเพชรอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทำให้ต้นสักทั้งสองต้นนี้ยังอยู่มาจนทุกวันนี้ครับผมพยายามจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระราชินีพระพันปีหลวงนี้เสด็จกำแพงเพชรหาหลักฐานไม่ได้เลยหาหลักฐานไม่ได้ก็ไปตามบ้านคนเก่าแก่ของกำแพงเพชรนะฮะพอ210นี่มันนานมากนะไปบ้านคนเก่าแก่แล้วก็เก็บภาพมาแต่ละภาพแล้วมารวบรวมกันเอาครั้งที่1ก่อนนะที่ไปนะฮะและผมไปได้ภาพเป็นอัลบั้มใหญ่เลยจากบ้านท่านศึกษาโกศินจารุวัฒน์ท่านศึกษาโกศินเนี่ยท่านเป็นศึกษาธิการอำเภอคลองขลุงท่านมารับเสด็จด้วยแล้วก็ท่านได้เขียนเรื่องราวเนี่ยหลังภาพไว้ทั้งหมดว่ามาทำอะไรอย่างไรอย่างไรผมก็นำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยประมาณ30ภาพนะเอามาเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็ถ่ายเป็นภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชรครั้งที่1กับพระราชินีนะฮะแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วก็ลงภาพเหล่านี้ลงไปไม่ได้กลัวใครจะเอาไปทำอะไรนะฮะคือเป็นวิทยาทานนะแจกจ่ายไปทั่วจนกระทั่งภาพเหล่านี้ตกอยู่ในที่ต่างๆซึ่งขนาดนี้ไม่รู้แล้วครับที่มาอย่างไรนะขนาดนี้นะครับซึ่งแม้แต่การปลูกต้นสักนั้นก็มีท่านรองพูดว่าการท่านหนึ่งเกษียณไปนานแล้วนะครับท่านก็บอกว่าอยากได้ภาพเมื่อก่อนนี้ประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าต้นสักต้นนี้คือต้นอะไรไม่เข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณหน้าศาลากลางเก่าเนี่ยมันเป็นตลาดนัดแบบสนามหลวงนะเป็นตลาดนัดคนก็เอาตะปูมาตอกนะตอกพระตอกสักทั้งสองต้นเนี่ยแล้วก็โยงกันไปโยงกันมาแล้วทุกสัปดาห์เนี่ยมันมหาศาลมากเลยก็ทำใ ต้นสักเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเป็นต้นสักของพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีในสมัยนั้นก็เลยรองผู้ว่าก็ขอภาพของผมเนี่ยไปติดไว้แล้วสร้างไปทำอย่างใหญ่เลยนะฮะและติดป้ายปัจจุบันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังอยู่ไอ้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ครั้งแรกที่ทำให้คนรู้ว่าพระพันธุ์ปีหลวงมาปลูกต้นสักที่บ้านเราครับประชาชนก็เริ่มรู้สึกนะสำคัญมากเลยเมื่อตอนที่ในหลวงครองราชครบ60ปีนะซึ่งต้นสักทั้งสองต้นเนี่ยมีอาการที่จะกลวงกลวงคือตอนที่เขาปลูกเนี่ยไม่ได้ทะลุปูนเข้าไปข้างล่างนะฮะทำให้รากเนี่ยลงไปไม่ได้แล้วก็พอเติบโตขึ้นไปก็มันชะงักชะงักผมจำได้เป็นเดือนสิงหาคมนะฮะที่พายุใหญ่จะมาต้นสักทำท่าจะล้มทั้งสองต้นขณะนั้นเนี่ยทางชมรมผู้รักเมืองกำแพงไม่ชมรมผู้รักเมืองกำแพงเพชรชมรมรักในหลวงก็มาที่ต้นสักกันแล้วก็แจ้งเรื่องราวเหล่านี้ให้ทางจังหวัดทราบทางจังหวัดตอนนั้นเนี่ยคุณเทวันหุตศิวีเนี่ยเป็นนายอำเภอนายอำเภอเมืองซึ่งยังอยู่ที่หน้าต้นสักนะอำเภอเมืองอยู่ตรงนั้นก็ลงมาช่วยกันท่านมหาสมจิตอภิจิตโตแห่งเรือนไทยนะฮะสมัยนี้ท่านเป็นพระราชแล้วนะครับเป็นพระเทพแล้วท่านก็ไปหาวิศวกรต้นไม้มาเยอะทีเดียวนะฮะผมว่า20กว่าท่านลองมาวินิจฉัยดูซิว่าต้นสักนี่จะทำให้มันเติบโตได้อย่างไรขนาดนี้ซึ่งมันวิกฤตมากวิศวกรต้นไม้จากกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยก็มาดูแลกันแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นทำให้ดีขึ้นบูรณะต้นไม้อย่างดีนะฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมยังเชิญหัวหน้ากลุ่มเขาเนี่ยมาออกอากาศที่สถานีวิทยุของเราเนี่ยว่าเมื่อไหร่เราจะเอาไม้เอาเหล็กที่ค้ำออกได้นะฮะเขาบอกว่าอาจารย์15ปีถึง18ปีตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับซึ่งน่าจะออกได้แต่ขณะนี้หมดเมื่อกี้ผ่านไปชมก็เป็นธรรมชาติว่าใบร่วงหมดใบร่วงหมดแต่ขณะนี้ทางอบจ.ได้เข้ามาดำเนินการไม่ให้รถผ่านตรงนั้นแล้วก็ถัดทำเป็นสวนสาธารณะคือต้องเข้าใจเลยนะครับว่าพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จมากำแพงเพชรเนี่ยถึง11ครั้งนะ11ครั้งซึ่งการ11ครั้งนี่มันเป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์ซึ่งดูแลทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมาบ้านเราถึง11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่พระองค์มาเนี่ยคือพระพันปีหลวงมาเนี่ยที่มาปลูกต้นสักต้นนี้ไว้เนี่ยซ้ายมือของสระกลางเนี่ยนะครับซึ่งมันมีความหมายสำคัญกับคนกำแพงเพชรมากคนกำแพงเพชรในช่วงหลังเนี่ยผมว่าเข้าใจมากขึ้นและระลึกถึงมากขึ้นก็พยายามไปดูแลกันนะฮะไปดูว่ามันเป็นยังไงและขณะนี้กรมป่าไม้ก็ดีทางเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาก็มาดูแลเพื่อที่จะให้ต้นสักเนี่ยรอดได้แต่ขณะนี้ก็59ปีที่ผ่านมานะก็ใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยทำให้ต้นสักเหล่านั้นเนี่ยทั้งสองต้นเนี่ยคนก็เข้าใจมาดูแลเข้าใจมาสนใจและขณะนี้ทุกคนก็รู้ว่าต้นสักสองต้นเนี่ยคือต้นสักมเหสวนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงครับ
1: เรายังคงอยู่ด้วยกันในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดตั้งโครงการสถานีเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาหมู่ที่8ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาผ่านการเกษตรอย่างยั่งยืนเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ครับสวัสดีครับผมนายวีรศักดิ์ที่ชัยหัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรครับสำหรับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงต ามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้ก่อตั้งเมื่อวันที่31ตุลาคม2551นะครับตามหนังสือของราชเลขาธิการนะครับสำนักพระราชวังนะครับตามพระราชดำริของพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเกิดจากนะครับในช่วงนั้นนะครับมีความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กับราษฎรนะครับซึ่งเป็นเหตุให้มีการสูญเสียนะครับของผู้ปฏิบัติงานความได้ทราบถึงพระพันปีหลวงนะครับจึงได้มีพระราชดำริให้ตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคาขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเรื่องของการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับสองก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับสามก็คือเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ดำเนินโครงการนะครับก็มีสามหมู่บ้านได้แก่บ้านป่าคานะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอคลองลานนะครับบ้านโลโคและบ้านป่าหมากก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในอำเภอโกสัมพีนครนะครับซึ่งทั้งหมดอยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองบางเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรครับซึ่งการดำเนินงานนะครับของสถานีนะครับก็ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริร่วมขับเคลื่อนพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในจังหวัดกำแพงเพชรและก็ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็กระทรวงต่างๆนะครับเพื่อจะสนองพระราชดำริให้เป้าหมายก็คือคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลครับการดำเนินงานของโครงการสถานีนะครับซึ่งในพระราชดำริของพระพันปีหลวงเนี่ยมีอยู่3ด้านหลักๆก็คือ1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับ2ก็คือเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และ3ก็คือการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการสถานีนะครับได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำรินะครับมาร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานใกล้เคียงครับทั้งภายในกรมเดียวกันนะครับกระทรวงเดียวกันแล้วก็ต่างหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรด้านการศึกษาด้านคมนาคมทุกหน่วยงานนะครับมาร่วมบูรณาการโดยจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้เป็นผู้ประสานบูรณาการโดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วนนะครับที่ขับเคลื่อนโครงการสถานีนะครับซึ่งการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพืชเกษตรที่เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรมูลค่าสูงโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชที่มีความสูงเป็นพืชที่สามารถปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงและมีความทนทานกับความหนาวได้นะครับอย่างเช่นอะโวคาโดกาแฟหรือพืชเกษตรเมืองหนาวอื่นๆมาทดลองนะครับเพื่อเป็นการให้เกษตรกรใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ผลผลิตมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการลดใช้สารเคมีนะครับก็จะมีเรื่องของการนำเอาความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวพันธุ์ที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยลดใช้การใช้สารเคมีมากที่สุดเพราะว่าหนึ่งก็คือเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารนะครับการใช้สารเคมีนอกจากมีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงก็ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ด้านบนด้วยนะครับสองเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับซึ่งบ้านพื้นที่รับผิดชอบของเรามีบ้านป่าคาบ้านป่าหมากและบ้านโลโคเนี่ยอยู่ใน2อำเภอคืออำเภอคลองลานและอำเภอโกสัมพีนครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับก็มีการคมนาคมขนส่งที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากเพราะว่าเส้นทางการคมนาคมก็ยังเป็นทาง2ล่องล้อนะครับที่บางส่วนก็ยังได้รับการปรับปรุงบางส่วนก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงต่อไปอยู่นะซึ่งก็จะทำให้ความยากลำบากในการติดต่อมายังโลกภายนอกนะครับหรือว่าหมู่บ้านภายนอกเนี่ยยังเป็นมีข้อจำกัดอยู่นะครับโดยเฉพาะเมื่อเวลาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยซึ่งก็เป็นปัญหาสำคัญส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการนำผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ด้านบนมาจำหน่ายก็จะเป็นข้อจำกัดอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยกันขับเคลื่อนนะครับพัฒนาให้มีการคมนาคมที่ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยลดความทุรกันดารแล้วก็ลดความลำบากของพี่น้องที่อยู่ด้านบนนะครับให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการศึกษานะครับก็มีการตั้งโรงเรียนแล้วก็มีการขยายผลนะครับเอาความรู้ต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไปเติมให้กับโรงเรียนที่อยู่ภายในพื้นที่นะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2โรงเรียนนะครับก็คือโรงเรียนบ้านหนองแดงสาขาบ้านโลโคและก็โรงเรียนบ้านคลองบัวแดงสาขาบ้านป่าคานะครับในส่วนงานที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของสาธารณสุขนะครับก็คือตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลประจำตำบลนะครับที่ตั้งอยู่ก็คือแก้ไขปัญหาในเรื่องของการบาดเจ็บที่เบื้องต้นนะครับเพื่อจะบรรเทาความ จ็บปวดในส่วนที่จะเข้ามาถึงยังโรงพยาบาลประจำอำเภอหรือโรงพยาบาลในเมืองเนี่ยให้เบื้องต้นก่อนที่จะเกิดการสูญเสียนะครับอันนี้ก็มีการก่อตั้งในสถานีนะครับแล้วก็แนวทางการพัฒนาตามพระราชบัญญัติประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นเรื่องของการให้พี่น้องที่อยู่ในป่านะครับอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ไปซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารนะครับทำยังไงจะให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ด้านบนเนี่ยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการปลูกพืชให้ได้มีมูลค่าสูงแล้วก็เรื่องของการนำเอาความรู้ต่างๆมาเสริมกันแล้วก็พยายามให้สอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในระหว่างชุมชนโรงเรียนแล้วก็ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่นะครับให้ตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแนวทางการดำเนินงานของโครงการสถานีในส่วนของผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่มีการจัดตั้งโครงการสถานีจนถึงปัจจุบันนะครับก็คิดว่า1ก็คือพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการสถานีนะครับก็ได้รับความรู้ด้านการดูแลพื้นที่เกษตรกรของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับการจัดการเชื้อเพลิงการใช้ปุ๋ยหรือว่าการจัดการวัชพืชเนี่ยก็มีความรู้จากหน่วยงานต่างๆเข้าไปเสริมให้เกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชเกษตรมูลค่าสูงซึ่งในบ้านปากคาเนี่ยก็ถือว่าการใช้อะโวคาโดเป็นพืชเกษตรมูลค่าสูงนำพื้นที่อื่นเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะเกษตรกรมีรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับจากการปลูกพืชจำนวนมากๆนะครับก็เหลือการปลูกพืชพื้นที่จำกัดแต่ว่าสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าเกษตรล้มลุกอย่างเช่นข้าวโพดนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ในพื้นที่บ้านโลโคบ้านป่าหมากก็ยังมีพืชเกษตรกรอื่นที่เราสามารถเป็นเกษตรมูลค่าสูงเหมือนกันแต่ว่าผลผลิตของเขาจะออกกล้าช้ากว่าพืชเกษตรในพื้นที่อื่นนะครับอย่างเช่นเงาะหรือทุเรียนเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ปลูกแล้วก็ราคาไม่ตกต่ำเหมือนการปลูกในช่วงอื่นของในพื้นที่อื่นนะครับส่วนเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ก็ในพื้นที่นะครับก็มีการเรื่องของการดูแลเรื่องของการศึกษานะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเพิ่มศักยภาพนะครับไปเติมความรู้เรื่องการขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ที่มีการศึกษานะครับของโรงเรียนนะครับแล้วก็การดูแลถนนหนทางแล้วก็สะพานที่มีความยากลำบากในการเชื่อมต่อกันก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการในส่วนของการสร้างจิตสำนึกนะครับก็จะมีเรื่องของการอบรมให้เยาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบรมเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่านะครับเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆได้มีความรู้แล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองแล้วก็อบรมเยาวชนเรื่องของครูป่าไม้สนองพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพนะครับอันนี้ก็เป็นงานหนึ่งที่เราได้รับดำเนินการมาทั้ง2โรงเรียนแล้วก็คิดว่าเด็กๆก็มีความรู้แล้วก็สามารถที่จะนำความรู้เนี้ยไปถ่ายทอดต่อผู้ปกครองหรือที่อยู่ในพื้นที่ได้นะครับส่วนเกษตรกรแล้วก็ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเราก็มีการร่วมกันนะครับสร้างเครือข่ายในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการร่วมกันนะครับปลูกป่าในช่วงวันสำคัญนะครับการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่านะครับแล้วก็ในส่วนของการลดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาถือว่าอุทยานชาติของวังเจ้านะครับแล้วก็มีการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับในการลดฮอตสปอตนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับก็ถือว่าจุดความร้อนในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงก็ต้องขอขอบคุณเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรร่วมกันเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนของตัวเองในพื้นที่แล้วก็พี่น้องเกษตรกรพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นครับผมในส่วนของการติดตามงานนะครับในของโครงการสถานีของเราเนี่ยเป็นโครงการลำดับที่18นะครับที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริเนี่ยแต่ว่ามีการติดตามงานผ่านทาง

0: ที่ดีขึ้นนะครับ
1: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันพรุ่งนี้พบกับสวท.กระบี่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดิน

0: เริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
2: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยมุ่งติดตามระบบระบายน้ำและการเตรียมพร้อมดูแลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสงขลากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์รวมถึงเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจะต้องตั้งเป้าหมายทุกหน่วยงานสามารถทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำระบบระบายน้ำตลอดจนการเตรียมกำลังและทรัพยากรสำหรับเข้าปฏิบัติภารกิจเพื่อการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่กรินยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงปลายปีย้ำทุกหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือประชาชน
8: นายสกินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่ประตูระบายน้ำคลองนาท่อมอำเภอศรีนครินทร์และประตูระบายน้ำท่าแนะอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมและประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการแจ้งเตือนภัยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปภ.ชลประทานรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ทุกส่วนตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยขอให้มั่นใจว่าจังหวัดพัทลุงได้บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดตากลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน
9: นายชมศักดิ์พึกไพบูลย์กิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลีพร้อมด้วยในงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากบ้านเด่นไม้สูงหมู่ที่12เป็นการเร่งด่วนดำเนินการอพยพผู้ประสบอุทกภัยไปยังศูนย์พักพิงจำนวน2ครัวเรือนดูวัตภัยในน้ำป่าไหลหลากและสร้างความเสียหายต่อประชาชนทรัพย์สินสิ่งของสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลีดำเนินการและความช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพเบื้องต้นได้แก่น้ำดื่มและถุงยังชีพโดยมีเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งแรกซึ่งมีความเสียหายเพิ่มเติมและมีเกษตรกรผู้เสียหายรายใหม่เพิ่มเติมได้แก่หมู่ที่19จำนวน14รายพื้นที่โดยประมาณ100ไร่หมู่ที่12จำนวน10รายพื้นที่โดยประมาณ80ไร่จากข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นซึ่งจะดำเนินการลงตรวจสอบข้อเท็จจริงความเสียหายหลังจากภัยสงบลงกัญญากันสุขสวท.ตากรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: รียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ต

ียงเสียงประซ่าคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตรควรกลาในรายการท่องทิ้นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะ

กราบสวัสดีท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านกราบท่านผู้ฟังกราบสวัสดีนะครับจะเจอกันในช่วงนะครับตั้งแต่เวลา 17:00 น.จนถึง 18:00 น.กับรายการท้องถิ่นของเรากราบผมดีเจพี่บังนะครับวิจิตรคนการรับหน้าที่ตรงนี้ 96.75 สวทภูเก็ตกราบพี่น้องครับตั้งแต่ได้จัดรายการมานะครับพี่น้องครับก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นปีที่3นะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับนะครับก็เป็น FC ก็หลายคนบอกว่าทั้งว่าก็ดีใจนะครับดีใจวันนี้ก็แวะเวียนนะครับทักทายไปยังนะครับใจเดียวผู้ฟังผู้ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคพวกเพื่อนๆแล้วก็แล้วแต่นะครับก็ทักทายกันมานะครับทางโทรศัพท์จะกลับส่งข้อความกันมาข้อเพลงนะครับก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ทักทายที่เปิดอยู่ในรถตอนนี้นะครับกำลังลบบานจังหวะไปตายชัดเจนมาช่วงเอกชาติในปุ่มเล็กเดียวนะครับก็ขับรถกันดีๆพี่น้องครับฝนตกๆนะวันนี้ก็ฝนเริ่มที่จะตกลงมานะครับตั้งแต่ช่วงถึงเที่ยงนะครับยาวมาไล่พื้นที่ก็รู้สึกว่าตกค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวระมัดระวังนะครับในเรื่องของน้ำท่วมนะครับน้ำคั่งในพื้นที่นะครับแล้วก็ตามไล่เข้านะครับถนนหนทางก็ต้องระมัดระวังขับรถยังปลอดภัยนะครับใส่ใจคนข้างๆของเรานะครับนะเข้มขัดนิรภัยส้วมใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะครับนะถ้าหากว่าพันในพันผือนะครับอารมณ์ชุนเที่ยวเวลารถติดนะในท้องถนนพยายามยิ้มมาไหวครับยิ้มไม่บ้ายิ้มไม่ก็อย่ายิ้มไม่ควายนึ่งรำนะครับอย่าไปเที่ยวโตเที่ยงแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นในตรงถนนจะบีบแต่บีบไปบีบมานะครับแต่ว่ารถติดแล้วโอ้โหชุ่มเชี่ยวนะครับนะเราก็ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสยิ้มไม่ปากแช่ไปพี่น้องครับยิ้มไม่ปากแดงนะเราบายใจนี่นะครับโอติบายใจกันนะนะครับเรื่องราวนะครับสำหรับสภาพอากาศวันนี้นะครับในนนท์นะครับในช่องทางทางทะเลการเดินทางไปมาบนน้ำนะครับบนเลก็ระมัดระวังในการเดินทางนะครับยังไปจากเกาะยาวมาเอาปอเกาะยาวมาบางโรงเกาะยาวมารัศดาหรือว่าจากภูเก็ตไปนะครับเอาปังงานะครับหรือว่าไปเกาะยาวใหญ่เกาะยาวน้อยจากภูเก็ตไปกระบี่นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับทุกพื้นที่ทุกเส้นทางนะครับนะคลื่นมันมาปานในก็ได้นะทางกับพุ่นตกพุ่นนักนะครับพุ่นคลึมเขาเรียกว่าก่อตัวนะครับในทะเลนะครับต้องระมัดระวังเพราะว่าคลื่นจากที่ว่ายังเม็ดว่ากับกลายเป็นซ่องเม็ดซ่าเม็ดได้นะครับนะอยู่ที่ถ้าหากว่ามีลมได้มาด้วยพี่น้องครับแล้วก็อันตรายต่อเรือที่กำลังสั่นจรไปมาโดยเฉพาะข้าวในพื้นที่ที่ว่ามันมีฝนหนาแน่นนะครับเรือเล็กๆระมัดระวังเรือใหญ่ก็ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันแจ็คเก็ตชูชีพนะครับส้วมใส่นะครับให้เรียบร้อยนะครับอย่าพลาดนะกับตันเรือก็ต้องนะครับใจวุฒิภาวะนะครับประสบการณ์ของเราแล้วก็ตามที่เราได้อบรมที่เรียนมานะครับการเดินทางในทะเลนะครับอย่างไรก็นะครับเรื่องราวของคลื่นลมนะครับติดทางในอย่างไรตรงไหนเป็นโคทินนะครับอย่างไรตรงไหนเป็นพื้นที่ที่อันตรายเราก็ต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษนะครับพี่น้องครับบนท้องถนนก็แน่นอนนะครับนะสวมใส่หมวกกันน็อกให้เรียบร้อยทั้งคนขับและก็คนนั่งลังขาดเบลนะครับเข้มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยทั้งคนนั่งข้างและก็คนขับนะครับไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าขาดเข้มขัดแล้วนะครับกี่ชุดกี่ไรก็จะไม่ผืนเลยไม่ชุดแล้วนะใส่หมวกกันน็อกเรียบร้อยเวลาลมรถมีปัญหานะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับมันไปขวาดปืนนกมันไม่ผือนะครับเพราะว่ามันก็นกใส่อยู่มันก็จะทำให้ไม่อันตรายร้ายแรงจนเกินไปนะครับบางทีก็ไม่สามารถอะไรได้ตากว่าสมัยใส่หมวกกันนกตะขวาดปืนลงปืนนะครับนะหัวไปกระทบนะครับมันก็เรียบร้อยแต่ว่าเรียบร้อยก็เรียบร้อยไปเลยนะครับพี่น้องครับไม่ได้ทำผือนะครับวันนี้มาพูดคุยกันเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับนะช่วงนี้ก็แน่นอนนาโลซีซั่นพี่น้องครับการท่องเที่ยวภูเก็ตบ้านเราก็จบเศร้าสักนิดนะครับแต่การยังคงมีนักท่องเที่ยวอยู่นะครับปริมาณค่อนข้าง
พอประมาณนะครับให้เราได้เห็นนะครับในพื้นที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในขณะนี้ก็คึกคักนะครับไปด้วยกับนักท่องเที่ยวนะครับนะพี่น้องท่านสหรัฐอเมริกานะครับมากว่า 5,109 คนนะครับนะ109นายทหารราชนาวีนะครับอเมริกากองทัพเรือของสหรัฐนะครับก็มาประมาณ4 5 6 7 8 9พี่น้องครับนะประมาณ5วันเดี๋ยวก็การกลับนะครับพี่น้องครับมาประมาณ4 5 6 7 8 9 5วันแหละ ผมไม่รู้โต๊กมา5วันนี้ก็วันเดียวนะครับอย่างไรก็ต้อนรับนะครับพี่น้องท่านเรือของเรานะครับโดยเฉพาะพี่น้องตีขาค่ายนะครับแล้วก็ที่ทำบริการต่างๆนะครับร้านอาหารร้านพับไรนะครับร้านนวดได้ต่างๆนะครับนะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจนะครับต่อนักท่องเที่ยวต่อท่านอเมริกาเขาที่จะสนใจบางทีนวดมันเป็นอะไรที่มันนะเราบางทียากนวดเมื่อนั่นแหละนะครับในนวดข้านวดแข็งนะมันก็บางทีพบกันในเรื่องของการรบในเรื่องราวของต้องใช้กำลังอยู่ตลอดนะครับนะวันนี้ก็มาพักผ่อนรีแลกตัวก็ถือว่านะครับก็ได้รับการบริการจากพวกเรานะครับในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับนี่ก็คือสิ่งที่ดีงามและก็แน่นอนครับรายได้ก็ได้ที่เราพวกเรานะครับอย่างไรก็ช่วยกันต้อนรับนะครับนะยิ้มแย้มแจ่มใสด้วยความตั้งใจนะครับยินดีเปิดดาที่ให้พี่น้องเขาได้มาท่องเที่ยวนะครับในไร่พื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณทางจังหวัดก็ดีทางเจ้าหน้าที่ก็ดีนะครับที่อำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถเรื่องของแท็กซี่ต่างๆนะครับแล้วก็ช่วยดูแลกันแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ทหารที่ช่วยดูแลนะครับเพื่อไม่ให้ให้เขาได้สะดวกนะครับในการพักผ่อนย่นใจในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับพี่น้องครับช่วงนี้ต้องว่าตามแบบจีนๆเทศกาลกินผักกินเจบ้านเรานะครับกำลังจะเริ่มต้นแล้ว

แม้ความคิดเธอความคิดเธอจะคนเหลืองกับฉันแต่ว่าก็ไม่เป็นไรว่าเอาติบายใจกันนี่เอาติบายใจตามต้นหวาเลยเราจะไม่ทะเลาะกันนะครับตอนฟังกำลังรับฟังนะครับรายการท่องถิ่นของเรานะครับพี่น้องกลับ 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมดีเจพี่บังรับหน้าที่ตรงนี้นะครับติดตามได้ทาง 96.75 โซทอภูเก็ตนะครับแล้วก็ทางเพจโซทอเรดิโอนะครับพี่น้องครับเริ่มแล้วนะครับพี่น้องครับในช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับกับพี่น้องกำลังเริ่มที่ทำความสะอาดเริ่มที่จะกางเต็นท์เริ่มที่จะเอาโค้งมาค่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นสั้นเจ้าในกันเลยแต่นะครับพี่น้องครับเริ่มจะเข้าช่วงนะครับในเทศกาลนะครับกินเจประจำปี2569จังหวัดภูเก็ตของเรานะครับงานที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งงานนะครับเทศกาลกินเจ2569ตรงกับวันที่10จนถึงวันที่18ตุลาคมพี่น้องครับไม่กี่วันแล้ววันนี้วันที่6ต่อเช้าวันที่7ก็ในช่วงเวลานี้นะครับกำลังเตรียมพร้อมเตรียมการนะครับวันลางทองสุขที่9ตุลาคมนะครับก็เรียกว่าเริ่มปรับสภาพอากาศไม่ใช่สภาพร่างกายนะครับแล้วก็งดเนื้อสัตว์มือเย็นอันนี้ก็จะเป็นกับนัดการนะครับการเริ่มถือสิ้นอดนะครับเสาร์ที่10ตุลาคมเป็นต้นไปวันสิ้นสุดเทศกาลอาทิตย์ที่18ตุลาคมนะครับแล้วก็วันออกที่19ตุลาคม2569นะครับสิ่งที่เป็นข้อห้ามหลักในการกินเจนะครับงดเนื้อสัตว์รวมทั้งอาหารทะเลและก็ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดนะครับไข่นมเนยน้ำมันหมูงดเครื่องปรุงรสจากสัตว์เช่นน้ำปลาซอสหอยนางรมและก็งดผักกินชุน5ชนิดกระเทียมหัวหอมรวมหอมแดงหอมหัวใหญ่ต้นหอมกุยช่ายนะครับลักเกี่ยวแล้วก็ใบยาสูบนะครับพี่น้องครับนะนี่ก็เป็นการเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็ประเพณีกินเจนะครับที่จะเริ่มต้นนะครับวันที่10ไปจนถึงวันที่18นะครับประวัติความเป็นมานะครับพี่น้องครับของประเพณีถือสิ้นกินพักจังหวัดภูเก็ตเรานะครับจุดเริ่มต้นพี่น้องตั้งแต่ประมาณ200ปีที่แล้วนะประเพณีนี้เริ่มขึ้นเมื่อราวปี2368นะครับหรือว่าเกือบประมาณ200ปีก่อนในสมัยที่อำเภอกระทู่จังหวัดภูเก็ตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่เกิดขึ้นในจังหวัดกระทู่เขาเรียกจังหวัดภูเก็ตอำเภอกระทู่นะครับยังเป็นเมืองแร่นะครับดีบุกสมัยนั้นนะครับที่มีคนจีนเข้ามาทำงานจำนวนมากนะครับก็จะมีคณะเหงียวจากเมืองจีนจากประเทศจีนเดินทางมาเปิดการแสดงที่อำเภอกระทู่แล้วก็เกิดอาการลมป่วยด้วยโรคไข้คายปลานะครับพี่น้องรับรู้ว่าไข้มาเรียนะครับย่างกระทันหันซึ่งในสมัยนั้นนะครับการรักษาก็ไม่ให้พิธีกรรมบวงสรวงนะครับคณะอยู่ก็จึงระลึกถึงนะครับนาใดหวาพวกต้นไม่ได้กระทำพิธีกิ้วองไตเต้เป็นผู้เป็นย่อยต่างกาวแล้วก็ยกองทรงเต้ทรงเต๋นะครับงกแงกออนห้องเต้ตามประเพณีที่เคยทำมาทุกปีเมื่อถึงเดือนกาวของจีนนะครับการตั้งโรงท่านแล้วก็ถือศีลนะครับพวกเขาจึงเหลื่อมรวมกันกระทำพิธีสะเดาะเคราะห์และก็ถือศีลกินพักชำระล้างร่างกายนะครับแล้วก็จิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อเป็นการขอขมาต่อเทพเจ้าแล้วก็ปฏิหารให้ป่วยก็เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เสร็จพิธีปรากฏว่าอาการจะป่วยของคณะงิวแล้วก็ชาวบ้านในละแวกนั้นให้ไปจนหมดสิ้นนะครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นประวัติความเป็นมานะครับนะแล้วก็ตอนนี้ในภูเก็ตเรานะครับก็มีมากมายนะครับมากมายพี่น้องครับหลากหลายเซ่สิบกว่ารู้สึกว่าสั้นเจ้านะครับพี่น้องครับที่จะมีวิธีการนะครับนะในไม่กี่วันนี้นะครับนะการยกเศร้าโกเตงนะยกเศร้าโกเตงก่อนนะครับในวันที่9ตุลาคมนะครับนะพิธียกเศร้าโกเตงสัญลักษณ์เริ่มต้นนะครับงานประเพณีย่างเป็นทางการนะครับพี่น้องครับแล้วก็เริ่มต้นการถือศีลกินพักวันแรกนะครับจากวันนั้นนะครับจนถึงวันที่18นะครับและการในกรณีเมื่อที่เราเห็นกันก็คือวันค่ำคืนช่วงพระนะครับก็ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งค่ำคืนพี่น้องครับก็ในเมืองนี้ก็อลังการหลังการนะครับพมไตแรกสมัยก่อนเนี่ยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนี่พอมาเที่ยวในเมืองนี่ถ้าว่าขึ้นก็ทรงพระนี่คือไม่ห้านมาพี่น้อง
แต่ว่าเราไม่ได้เราเป็นอิสลามนะครับเราก็ไม่ได้มารวมพิธีตรงนี้แต่ว่าก็คือยากไปเห็นว่าเขาทำกันเพลืออะไรแบบไหนนี่นะครับแต่ว่าตกใจพี่น้องตกใจนะครับผมมาเห็นความที่เขาอลังการแล้วก็ยิ่งใหญ่นะครับก็เรียกว่าควันนะครับนะข้องประทัดนะครับมันก็เต็มทั่วไปนะครับในเมืองนะครับเมืองหลวงของจังหวัดภูเก็ตนะครับมันสุดยอดทีเดียวมันเป็นอะไรที่แบบโอ้อลังการคนเป็นมื่นนะครับพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ประเพณีทอดสิ้นกินพักของจังหวัดภูเก็ตนะครับในพี่น้องเชื้อสายจีนนะครับนะส่วนเรื่องราวของผมอิสลามนี่ก็นัวประมาณเดือนกุมภาพี่น้องครับก็จะเป็นประเพณีถือศีลอดนะครับนะช่วงกุมภาพันธ์นะครับพี่น้องครับก็1เดือนนะครับสําหรับพี่น้องมุสลิมนะครับก็หลากหลายนะครับจากที่เป็นเดือน10นะครับศาสตร์เดือน10ที่ผ่านพ้นนะครับมาต่อที่เทศกาลถือศีลกินผักกินเจของเรานะครับเยอะชายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นของพี่น้องไทยมุสลิมลาวที่จะถือศีลอดในเดือนกุมภาพันธ์นะครับพี่น้องครับก็หลากหลายไปด้วยบุญหลากหลายไปด้วยสิ่งที่ดีงามนะครับของพวกเราหลายๆท่านหลายๆคนก็กินเจทั้งชีวิตก็มีนะครับหลายๆท่านหลายๆคนก็มีกิจกรรมอยู่ตลอดนะครับนะที่สั้นจาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของการไหว้เจ้านะครับการไหว้พระจันทร์ประเพณีต่างๆนะครับในจังหวัดภูเก็ตก็เราที่ให้ได้เห็นนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งเพนะครับมันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นประวัติศาสตร์มาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธมุสลิมพี่น้องไทยจีนก็แล้วแต่นะครับบ้านเราภูเก็ตบ้านเรามีหลากหลายบ้านเรามีหลากหลายเชื้อชาติบ้านเรามีหลากหลายเผ่าพันธุ์นะครับมาอยู่รวมกันตรงนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนมีความรักความสามัคคีกันเพื่อจังหวัดภูเก็ตของเราได้พัฒนาไปไกลเพื่อจังหวัดภูเก็ตของเราเป็นพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวนะครับเป็นที่รักของคนทั่วโลกทั้งหมดทั้งเพนะครับอย่างไรก็อยู่กันให้มีความสุขอยู่กันอย่าทะเลาะกันอยู่กันอย่าแตกแยกกันนั่นคือสิ่งที่ดีนะวันนี้นะครับต้อนรับพี่น้องทหารเรืออเมริกานะครับ 5,000 กว่าคนนะก็มาอยู่กับเรา4-5 วันพี่น้องครับก็ต้องนะให้เขาได้กินอาหารที่อร่อยนะครับผมเชื่อว่าทหารหลายๆท่านก็คงจะอยากมากินอาหารนะครับของประเทศไทยเรานะครับในภูเก็ตเราแล้วก็แน่นอนอยากมากินอยากมานวดนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเขาต้องการแล้วก็ไปท่องเที่ยวนะครับตามก็แก๊งต่างๆนะครับที่เขาไม่เคยเห็นนะครับนะกิจกรรมในจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับแล้วก็ไปในเรื่องราวของอาจจะเป็นวิถีชุมชนนะครับแถวปากโขกแถวบ้านนู้นแหละนะครับจะได้เห็นวิถีชุมชนของคนในจังหวัดภูเก็ตบ้านเรานะครับพี่น้องครับเรื่องราวบทเพลงอาจารย์อเนกนะครับผู้ที่จากเราไปแล้วแต่ว่ายังทิ้งเพลงที่น่าฟังนะครับกับชีวิตของตัวเอง

บางคนก็รักมากบางคนก็รักทุ่มเทแม้ว่าต้องทุ่มเทกับตัวนะครับก็ทุ่มเทไปจนใจกายมันผายพังนะครับก็หลายคนก็บางทีก็แขรักก็ไม่รักก็ไม่ผือนะครับก็สามารถเขาเรียกว่ารีแลกตัวเองได้ปลดปล่อยตัวเองได้ก็ไม่เปื่อแต่สำหรับบางคนก็รักใครรักเดียวนะครับรักจนบางทีทำลายตัวเองนะครับมันก็มีมากมายนะครับเรื่องราวหลากหลายนะครับต่างคนต่างความคิดพี่น้องครับการให้เกียรติความคิดกันและกันคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็มันจะทำให้ไม่ให้เราวุ่นวายนะครับความคิดแตกต่างแต่ไม่ทำให้แตกแยกยอมรับมาพิจารณารับได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเราหนิงและก็ให้เกียรติไม่โต้ตอบกันคือสิ่งที่ดีงามนะครับบทเพลงซ่องเพลงนั่นคือถูกลมหายใจนางฟ้าดอกพุธนะครับแน่นอนนางฟ้าดอกพุธเราก็คงจะเห็นหน้าเห็นตาเลยว่าคือใครนะครับสำหรับอาจารย์อเนกนะครับบทเพลงไล่บทเพลงนะครับที่อาจารย์คนนี้แต่งแล้วก็คำบอกเล่าคงไล่คนที่บอกว่าอาจารย์คนนี้เขาทุ่มเทกับความรักมากมายจนบางทีมันเหมือนกับว่าไปทำลายตัวแกเองนะครับแต่ว่านั่นก็คือสิ่งที่คนคนนึงรักคนนึงมากมายนะครับก็เช่นเดียวกันกับพวกเราทั้งหมดทั้งเพนะครับพี่น้องครับการให้เวลากันและกันการเข้าใจกันและกันคือสิ่งที่ดีนะครับรายละเอียดของครอบครัวรายละเอียดของคนที่มีครอบครัวบางครั้งบางครามีผมเคยเล่งหวานะครับการทำงานของสามีภรรยานะครับนะทำงานต่างคนก็ต่างทำงานเบื่อลบไปบ้านนะครับบางทีมันก็เหนื่อยเนาะนะครับไม่ได้กินด้วยกันบางทีก็กินข้าวมาแล้วก็ลบไปนอนแล้วก็ปักพ่นนะครับก็ไม่ได้พูดจาไม่ได้เล่าเรื่องกันนะครับบางทีมีลูกไปโรงเรียนก็ลบไปโรงเรียนลูกก็ไปคนละทิศละทางนะครับไม่มีเวลาที่จะมานั่งคุยกัน 3-4 คนนะครับให้เข้าใจกันอะไรกันนะครับเวลาบางทีถ้ามันไม่มีมันอาจจะไส้เกินไปสำหรับบางเรื่องราวนะครับไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวกันบางทีมันอาจจะไส้ไปเหมือนจะบอกกล่าวกันนะครับหลายคนลบมาแต่ทำงานบางทีมันสิ่งที่ละเอียดอ่อนสามีลบมาเพื่อที่จะกินข้าวกับภรรยาแต่ไม่มีการทำกับข้าวให้กินนะครับบอกว่าไปกินข้าวตามร้านนู่นร้านนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าจันไม่ได้ทำกับข้าวไหวนะครับวันติดช่องสามีลบมาแล้วนะครับก็ไม่มีกับข้าวให้กินเช่นเดียวกันเหมือนเดิมไปกินมานื้นนะครับพอวันที่สามเริ่มจะหน่อยเขาเรียกว่าเริ่มจะหน่อยนะเริ่มจะหน่อยใจสำหรับสามีนะครับแต่สามีเป็นคนดีก็เลยกว่าทำงานส่งแขกนะครับนักท่องเที่ยวไปยังหลายๆที่นะครับนะวันนึงไปส่งนักท่องเที่ยวที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับก็ไปพบผู้หญิงที่เขาทำหน้าที่เป็นรีเซพชันนะครับเขาก็จะมาทำผีๆกินข้าวอะไรย่างนะครับนะนี่น้องเอาข้าวมาให้แล้วเอาน้ำมาให้แล้วนะครับนะอันนี้ก็คือมันผิดกันติบาลใช่ไหมพิจารณาบ้านนะครับบางทีบางเรื่องบางราวมันละเอียดอ่อนเพราะวันต่อไปนะครับก็ไปส่งนักท่องเที่ยวหลาที่โรงแรมแห่งนั้นเหมือนเดิมแหละก็พบกันน้องผู้หญิงคนเดิมนะครับเขาก็เอาข้าวมาให้ก็เอาน้ำเย็นๆมาให้กินนะครับนะผู้ชายคนนึงก็รู้สึกว่าน้องผู้หญิงคนนี้น่าสนใจน้องผู้หญิงคนนี้เอาข้าวมาให้กินเอาน้ำมาให้ท่านนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ของเขานะครับแต่เราไปกับหน้าที่ที่บ้านที่จริงๆมันก็น่าจะมีเป็นนาทีนะครับเพื่อที่จะบางทีทำกับข้าวให้กินได้กินข้าวมั่งจากฝีมือของภรรยาคนช่วยของเรานะครับอยากแค่กินน้ำเย็นๆจากภรรยาของเราเอามาให้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับคำพูดบางอย่างนะครับชายกับภรรยาคำพูดบางอย่างชายกับลูกคำพูดบางอย่างชายกับพ่อตาแม่ตาที่อยู่ที่บ้านอันนี้ก็เป็นอะไรที่มันละเอียดอ่อนเช่นเดียวกันนะครับคำพูดบางคำพูดทำลายคนได้คำพูดบางคำพูดทำให้คนน้ำตาตกบางคำพูดก็ทำให้คนเอาไปคิดมากนะครับบางทีรายละเอียดลักไล่นะครับในชีวิตของครอบครัวในชีวิตของครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่ๆนะครับมีพ่อแม่ลูกมีพ่อตาแม่แกอยู่ด้วยนะครับการแบ่งปันความรักกันและกันนะครับหน่อยไปมากไปจนเกินนะครับบางทีมันก็เป็นเรื่องที่เอามาคบคิดกันได้แล้วก็ทำให้น้อยใจกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของครอบครัวเช่นเดียวกันนะครับรักใคร่นะครับแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่เข้าใจกันนะครับ
วิเคราะห์กันลักไล่เหลืองนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคแต่ก็เรียนรู้กันและกันนะครับให้ใจกันพูดคุยกันมีเวลาที่จะมาหนังร่วมกันละกันแล่งกันว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไรปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ได้แก้ไขนะครับนะปัญหาระว่างพอครับลูกมันจะได้แก้ไขมาหนังแล่งกันปัญหาระว่างล้านกับปวดเท้าแม่แกนะครับมันเกิดขึ้นไปเที่ยวล้อกันในบ้านในรุ่นนะครับล้อกันในครอบครัวและที่นี่มันทำให้พ่อแม่ก็รู้กันไปด่าไปหวาไปตำหนิพ่อแม่ก็ตัวเองนะครับซึ่งอยู่ร่วมกันในบ้านเราลืมเราในฐานะที่เป็น

เขารักลูกเรามากกว่าเราส่งซ้ำเท้าเลยนะครับความเข้าใจผิดบางทีมันก็ทำให้คนน้ำตาตกเริ่มไม่เข้าใจกันได้แต่ถ้ามาพูดคุยนั่งคุยกันนะครับในสัมพันธ์ครอบครัวมันก็คือสิ่งที่ดีงามนะครับพี่น้องครับขอบคุณสำหรับการติดตามในการท่องเที่ยวของเรานะครับวันนี้ก็เวลา17:55ได้ทั้งเพลงส่งเพลงนะครับได้ฟังกันนะครับวันนี้นำลากันไปก่อนพี่น้องครับขอบคุณผมถึงใจด้วยบทเพลงสมัยก่อนนะครับอดีตวันนี้ก็6ตุลานะครับความเป็นตุลาหลายคนก็คงคิดถึงเรื่องอดีตที่มันเกิดขึ้นนะครับเราไม่ว่ากันความคิดมันคนละเรื่องแต่ว่ามันทำให้แตกแยกคือสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ว่าถ้ามันเป็นความคิดที่แตกแยกกันถ้าความคิดที่มันคนละเรื่องกันแต่ว่าไม่ทำให้แตกแยกเข้าใจกันอะไรกันนั่นคือสิ่งที่ดีงามที่สุดณวันนี้ประเทศไทยคือประเทศไทยณวันนี้พี่น้องคอมมิวนิสต์ณพี่น้องที่เป็นใกล้กลุ่มนะครับมาเป็นอาสาพัฒนาชาติไทยแล้วก็เป็นคนไทยโดยเต็มอัตราเขาเรียกว่าไม่ได้มีความคิดอะไรมากมายเกี่ยวกับเรื่องการแบ่งฟักแบ่งฝ่ายนะครับพี่น้องครับบทเพลงนี้สมัยนุนบางคนก็เขาเรียกว่าไม่ยากเปิดนะเปิดแล้วมันรู้สึกว่ามันแปลกๆนะพี่น้องนะครับแต่ว่าณวันนี้นะครับเราก็สามารถเอานำมาเปิดนะครับเพื่อที่จะให้เข้าใจกันกันได้นะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่รับฟังนะครับแล้วก็วันนี้ลำลากันไปก่อนสวัสดีครับ

ียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพร

ทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้คณะทำงานฝ่ายพิธีการและคณะทำงานฝ่ายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์และพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มการจำหน่ายและเล่นประทัดในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักเพื่อป้องกันอันตรายเหตุเดือดร้อนรำคาญและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนายกเทศมนตรีตำบลราวัยนำทีมลงพื้นที่สำรวจถนนซอยสุขแก้วเพื่อเตรียมข้อมูลบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งยกระดับการสัญจรและการแก้ไขปัญหาพื้นที่อย่างยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: จังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยจะเสด็จพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569จังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือประชาชนส่วนราชการหน่วยงานและร้านค้าตลอดเส้นทางเสด็จร่วมรักษาความสะอาดบ้านเรือนและสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตามจุดที่หน่วยงานราชการกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่6ตุลาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกคณะทำงานฝ่ายพิธีการและคณะทำงานฝ่ายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์และพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ประจำจังหวัดภูเก็ตวันนี้วันที่6ตุลาคม2569นายชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้นายสุวิทย์พันธ์เสงี่ยมรองผู้ ู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายพิธีการและคณะทำงานฝ่ายจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์และพิธีลอยเท่าดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคของจังหวัดภูเก็ตในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงผู้แทนในอำเภอและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมจันทร์พันวาสารกลางจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการเตรียมความพร้อมด้านพิธีการเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการจัดตกแต่งสถานที่ทั้งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตและอำเภอแต่ละอำเภอในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในวันที่16ธันวาคม2569และการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์ในวันที่17ธันวาคม2569เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสมพระเกียรติซึ่งที่ประชุมได้มีการมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่างๆไปดำเนินการโดยมีการกำหนดฝึกซ้อมย่อยและฝึกซ้อมเสมือนจริงทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอสำหรับจังหวัดภูเก็ตได้กำหนดสถานที่ในการประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในวันที่16ธันวาคม2569ระดับจังหวัดณวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตระดับอำเภออำเภอกระทู้ณวัดกระทู้และอำเภอถลางณวัดเทวนารามหรือวัดม่านิส่วนการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลเท่าดอกไม้จันทร์ในวันที่17ธันวาคม2569ณวัดชัยธารารามหรือวัดฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตเทศบาลนครภูเก็ตบูรณาการฝ่ายกำลังปกครองจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มการจำหน่ายและเล่นประทัดในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเพื่อป้องกันอันตรายเหตุเดือดร้อนลำคาญและการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวนายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิงรวมถึงการเล่นประทัดในพื้นที่ช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการห้ามเล่นประทัดและดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรงเช่นบัจจางไข่ไก่จรวดและชนิดอื่นๆที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการบาดเจ็บและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาความปลอดภัยและบรรยากาศที่ดีของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนและปิดท้ายกันที่นายกเทศมนตรีตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตนำทีมลงพื้นที่สำรวจซอยสุกแก้วเพื่อเตรียมข้อมูลบรรจุแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งยกระดับการสัญจรและการแก้ไขปัญหาพื้นที่อย่างยั่งยืนวันนี้วันที่6ตุลาคม2569นายเทมส์ไกรทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราไวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลราไวลงพื้นที่สำรวจถนนบริเวณซอยสุกแก้วตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อสำรวจสภาพพื้นที่และรวบรวมรายละเอียดข้อมูลสำหรับนำไปประกอบการจัดทำและบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้สำรวจสภาพถนนลักษณะพื้นที่โดยรอบรวมถึงปัญหาและความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดโครงการให้มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสามารถนำไปใช้เป็นกรอบในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ตำบลราไวต่อไปนายเทมส์ไกรทัศน์นายกเทศมนตรีตำบลราไวกล่าวว่าเทศบาลตำบลราไวได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมซึ่งการลงพื้นที่สำรวจเพื่อนำข้อมูลสภาพปัญหาจริงไปจัดลำดับความสำคัญและพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณที่เกี่ยวข้องทั้งนี้แผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลราไวให้ความสำคัญกับการปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนสะพานทางเท้าและระบบระบายน้ำตลอดจนการพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชนในพื้นที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลราไวที่มุ่งสู่การเป็นราไวเมืองน่าอยู่พักกันสักครู่มาติดตามข่าวจากกฟผ.

0: ตามข่าวจากกฟผ.กฟผ.ผนึกมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาและพันธมิตรส่งคาราวานซ่อมระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วมให้ประชาชนกลับมาใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาการเคหะแห่งชาติและเครือข่ายพันธมิตรระดมทีมจิตอาสาและผู้เชี่ยวชาญของกฟผ.กว่า100คนช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนหลังน้ำท่วมในพื้นที่การเคหะคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครโดยเน้นตรวจสอบและฟื้นฟูระบบไฟฟ้าเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ไฟฟ้าและดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยการดำเนินงานครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงตรวจสอบและฟื้นฟูตู้ไฟฟ้าเบรกเกอร์อุปกรณ์ป้องกันไฟรั่วสายไฟเตารับสวิตและระบบแสงสว่างระบบปั๊มน้ำรวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบพร้อมทดสอบความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่เนื่องจากระบบไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมอาจยังมีความชื้นหรือความเสียหายที่มองไม่เห็นซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายเมื่อนำกลับมาใช้งานนอกจากการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าแล้วกฟผ.ยังสนับสนุนงบประมาณ 300,000 บาทผ่านมูลนิธินายช่างไทยใจอาสาเพื่อร่วมฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบพร้อมมอบถุงยางชีพ500ชุดและข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม 1,200 ชุดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่การเคหะคลองจันการฟื้นฟูระบบไฟฟ้าในพื้นที่การเคหะคลองจันยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังเตรียมขยายการช่วยเหลือไปยังการเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ต่อไปเพื่อช่วยฟื้นฟูระบบไฟฟ้าหลังน้ำท่วมและให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วพักกันสักครู่กลับมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
1: ล้านเอ้ยชีวิตคนเรานี่เหมือนถนนนั่นแหละเลือกทางปิดกว่าจะรู้ตัวบางทีก็กลับไม่ทันยาเสพติดก็เหมือนกันเด็กเล็กก็ชวนว่าหลงเล่ไม่เป็นรอบแต่จากครั้งดีมันก็อาจกลายเป็นทุกวันโอ้ไม่อยากให้ล้านลงไปกับมันนะ
2: ยาเสพติดไม่เคยให้อนาคตใครมีแต่อนาคตของเราไปช่วยกันพากลับมาเพราะว่าคนตายบ้านร้อนไม่ทิ้งกันอยู่แล้วนี่มาช่วยกันหยุดยาเสพติดก่อนที่มันจะมาหยุดอนาคตของเราไป
3: ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกันทางอาเซียนและโลกใบนี้แต่ทุกการแชร์อาจส่งผลไกลว่าที่คิดหากเป็นข่าวปลอมข่าวบิดเบือนที่สร้างความเข้าใจผิดและส่งผลกระทบต่อสังคมโดยไม่รู้ตัวหยุดคิดสักคิดก่อนเชื่อก่อนแชร์ตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนเพราะสังคมที่ปลอดภัยเริ่มต้นได้ที่ตัวเราอาเซียนยุคดิจิทัลก้าวไปข้างหน้าอย่างรู้เท่าทันมาร่วมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและปลอดภัยไปด้วยกันยกระดับอาเซียนเชื่อมไทยเชื่อมโลกที่ปลอดภัยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพ.ง.ด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพ.ง.ด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
6: หากท่านมีความประสงค์ติดต่อด้านงานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลรัศดาพร้อมให้บริการเรื่องทะเบียนบ้านการแจ้งย้ายเข้าย้ายออกการแจ้งเกิดแจ้งตายและการคัดสำเนาเอกสารทางทะเบียนด้วยความสะดวกและเป็นกันเองติดต่อขอรับบริการได้ในวันและเวลาราชการณสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779-85
7: อีกสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
8: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
10: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
11: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
10: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
11: ้เฮ้ย
10: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
12: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
10: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
13: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
14: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
13: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

0: ยักยอกช่อโกงหมิ่นประมาทกฎหมายให้เวลาผู้เสียหายแค่3เดือนจะแจ้งตำรวจหรือยื่นฟ้องศาลเองอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ์สรุปครบจบใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ผู้เสียหายกับความผิดอันยอมความได้ในแง่มุมของการเริ่มต้นคดีโดยทั่วไปแล้วความผิดอาญาอาจแบ่งประเภทความผิดออกได้2อย่างคือความผิดอาญาแผ่นดินเช่นความผิดฐานทำร้ายร่างกายความผิดฐานลักทรัพย์ชิงทรัพย์วิ่งราวทรัพย์ปล้นทรัพย์และความผิดอันยอมความได้หรือความผิดต่อส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เสียหายเป็นการเฉพาะตัวเท่านั้นสังคมโดยส่วนรวมไม่ได้รับความเสียหายไปด้วยสำหรับความผิดอันยอมความได้เช่นนี้ผู้เสียหายย่อมมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเริ่มต้นคดีโดยการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายซึ่งหากไม่มีคำร้องทุกข์โดยชอบด้วยกฎหมายแล้วพนักงานสอบสวนก็ไม่สามารถเริ่มต้นทำการสอบสวนได้ข้อควรระวังในการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในความผิดอันยอมความได้เช่นนี้มีกำหนดระยะอายุความเพียง3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดทางนี้เป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา96นอกจากอายุความดังกล่าวแล้วยังต้องมีการฟ้องคดีอาญาต่อศาลและนำตัวผู้กระทำความผิดมายังศาลภายในกำหนดอายุความทั่วไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95อีกด้วยยกตัวอย่างเช่นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา328มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้เสียหายประสงค์ที่จะร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนต้องทำการร้องทุกข์ภายในกำหนดอายุความ3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดและยังต้องมีการฟ้องคดีต่อศาลภายในกำหนดอายุความ10ปีนับแต่วันกระทำความผิดอีกด้วยหรือหากผู้เสียหายเลือกที่จะฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลเองโดยไม่มีการร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนก็ต้องฟ้องคดีภายในกำหนดอายุความ3เดือนนับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิดเช่นเดียวกันอีกทั้งยังต้องฟ้องคดีต่อศาลภายในอายุความ10ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา95อีกด้วยค่ะ

0: งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณผู้ฟังสามารถติดตามรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.หลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์ไพรพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75

0: ในวันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569ที่จะถึงนี้นับเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของจังหวัดปัตตานีเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีในโอกาสพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปีพุทธศักราช2569พระราชกรณียกิจดังกล่าวสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมและความสำคัญของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานซึ่งเป็นดั่งหลักคำสอนสำคัญของศาสนาอิสลามการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อค้นหาผู้มีความสามารถหากแต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้แสดงความรู้ความสามารถและความมุ่งมั่นในการศึกษาและจดจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานตลอดจนส่งเสริมการสืบทอดหลักคำสอนทางศาสนาภาพของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีที่เปิดประตูต้อนรับพระองค์จึงไม่ใช่เพียงภาพแห่งพระราชพิธีหากยังเป็นภาพแห่งความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนทุกศาสนาสำหรับประสบกรณิกรชาวจังหวัดปัตตานีการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้จึงนับเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและร่วมแสดงความจงรักภักดีพร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้10ตุลาคมพุทธศักราช2569อีกหนึ่งวันสำคัญของปัตตานีวันที่พระมหากรุณาธิคุณจะประทับอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีนับเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงที่สุดด้วยความงามอันเป็นเอกลักษณ์และบทบาทอันยาวนานในการเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยมุสลิมมัสยิดแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบศาสนกิจเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าของจังหวัดปัตตานีประวัติความเป็นมาของมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเริ่มต้นขึ้นในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปีพุทธศักราช2497ในสมัยของรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามที่มีความตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมศาสนาและสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคมรัฐบาลจึงได้อนุมัติงบประมาณและจัดสรรที่ดินบริเวณตำบลอเนรูอำเภอเมืองปัตตานีเพื่อก่อสร้างมัสยิดขนาดใหญ่สำหรับรองรับชาวมุสลิมในพื้นที่การก่อสร้างดำเนินไปอย่างปราณีตและใช้เวลาปรับปรุงแก้ไขนานถึง9ปีกระทั่งสร้างเสร็จสมบูรณ์และได้รับเกียรติจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2506ความโดดเด่นที่ทำให้มัสยิดแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกคือสถาปัตยกรรมอันงดงามซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากทัชมาฮาลประเทศอินเดียผสมผสานกับศิลปะตะวันตกอย่างลงตัวตัวอาคารสร้างขึ้นอย่างสง่างามโดยมีโดมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางและมีโดมบริวารประดับประดาอยู่โดยรอบด้านข้างล้อมรอบด้วยหอคอยสูงอีกจุดเด่นหนึ่งที่ละสายตาไม่ได้คือสระน้ำขนาดใหญ่ด้านหน้ามัสยิดซึ่งทำหน้าที่สะท้อนภาพเงาของอาคารและยอดโดมลงบนผืนน้ำเกิดเป็นทัศนียภาพที่งดงามโดยเฉพาะยามเย็นที่แสงอาทิตย์อัสดงตกกระทบยอดโดมนอกเหนือจากความงดงามทางกายภาพมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานียังมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อวิถีชีวิตของชุมชนในทุกๆวันชาวมุสลิมจำนวนมากจะเดินทางมาร่วมละหมาดตามเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการละหมาดวันศุกร์และในเทศกาลสำคัญทางศาสนาเช่นวันตรุษอีดิลฟิตรีวันตรุษอีดิลอัฎฮามัสยิดแห่งนี้จะเนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาร่วมประกอบศาสนกิจอย่างพร้อมเพรียงสะท้อนถึงพลังแห่งศรัทธาและความสามัคคีนอกจากนี้มัสยิดยังเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทางศาสนาอิสลามการจัดกิจกรรมทางสังคมและเป็นแลนด์มาร์คท่องเที่ยวที่ต้อนรับผู้เยี่ยมชมจากต่างถิ่นเพื่อทำความเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมมุสลิมในภาคใต้ตอนล่างอาจจะกล่าวได้ว่ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีคือมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนาอันทรงคุณค่าไม่เพียงแต่เป็นอนุสรณ์แห่งความร่วมมือระหว่างรัฐกับประชาชนในอดีตแต่ยังคงทำหน้าที่เป็นเสาหลักทางจิตใจที่อบอุ้มศรัทธาของชาวปัตตานีเอาไว้ตั้งแต่อดีตสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันและจะยังคงเปล่งประกายความงดงามคู่แผ่นดินใต้ต่อไปอีกนานเท่านาน
1: จ ังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนประสบกันนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยจะเสด็จพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569จังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือประชาชนส่วนราชการหน่วยงานและร้านค้าตลอดเส้นทางเสด็จร่วมรักษาความสะอาดบ้านเรือนและสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตามจุดที่หน่วยงานราชการกำหนดโดยพร้อมเพรียงกัน
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาฬโรคในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
3: การระบายที่เขื่อนแหววเชลงกรนะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
2: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางปะกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโดยจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พ่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้น นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินในความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkokและการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1.7 แสนไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1.7 แสนไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
8: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกักอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการสังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
10: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเอง นะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุดตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างเราก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
11: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทําอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทําให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
1: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หิ้นยกหิ้นผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรงเบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุสทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทางนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลง ในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หือวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาร์ลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
2: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
7: wow.
6: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
8: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
9: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
10: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
9: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
9: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการมอง

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

วัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะข่าวสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ำคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาพูดกันค่ะเป็นเรื่องราวของการปรับหลักเกณฑ์ซิดยูเซปนะคะซึ่งครม.เนี่ยเขามีการปรับหลักเกณฑ์เพื่อที่จะช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ได้รักษาอย่างทันท่วงทีนะคะซึ่งครม.มีการเห็นชอบหลักเกณฑ์นะคะวิธีการแล้วก็เงินไขการกำหนดนะคะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินในวิกฤตนะคะหรือว่ายูเซปค่ะพ.ส.นะคะจุดๆโดยมีสาระสำคัญก็คือสถานพยาบาลต้องดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตโดยฉุกเฉินตามมาตรฐานวิชาชีพและก็ขีดความสามารถของสถานพยาบาลนะคะจนพ้นวิกฤตและก็รักษาการที่ก่อให้เกิดภาวะวิกฤตต่อไปนะคะจนถึงเวลา72ชั่วโมงค่ะนับตั้งแต่รับผู้ป่วยโดยไม่มีเงินไขการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลนะคะแล้วก็ให้สถานพยาบาลค่ะมีหน้าที่แจ้งกองทุนของผู้ป่วยเนี่ยทราบโดยเร็วนะคะทั้งนี้การทำนิติกรรมเผื่อสารสิทธิ์ของผู้ป่วยถือเป็นนิติกรรมตามต้องห้ามตามกฎหมายนะคะการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นนะคะเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งก็คือสถานพยาบาลไม่มีศักยภาพเพียงพอผู้ป่วยภาวะวิกฤตแล้วก็มีสถานพยาบาลรองรับและผู้ป่วยหรือผู้จัดการแทนมีความประสงค์จะไปรักษาที่สถานพยาบาลอื่นนะคะหายสถานพยาบาลค่ะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเวลาจะ12ชั่วโมงจากสปสช.นะคะหากมีการส่งต่อผู้ป่วยไปสถานพยาบาลแห่งที่2ก่อนครบ72ชั่วโมงสถานพยาบาลแห่งที่2จะได้รับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่รับผู้ป่วยต่อมาจนครบ72ชั่วโมงค่ะเว้นแต่ว่าสถานพยาบาลที่รับยายผู้ป่วยมีสิทธิ์รักษาพยาบาลของเขาอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นประกันสังคมบัตรทองแล้วก็เบิกจ่ายตรงนะคะกรณีสถานพยาบาลมีปัญหาค่ะในการวินิจฉัยคัดแยกผู้ป่วยให้รีบปรึกษานะคะสปช.นะคะหลักเกณฑ์นี้นะคะให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ครม.มีมติเป็นต้นไปค่ะทั้งนี้กรณีผู้ป่วยที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถว่าด้วยประกันชีวิตหรือประกันวินาศภัยก็ให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวก่อนนะคะก็คืออันนี้ในส่วนของสิทธิ์ยูเซปเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วนะคะเป็นผู้ป่วยที่ค่อนข้างวิกฤตนะคะแล้วก็ฉุกเฉินนะคะก็มีการปรับหลักเกณฑ์นะคะเพื่อที่จะให้ผู้ป่วยเนี่ยผ่อนวิกฤตได้นะคะแต่ว่าโรงพยาบาลเนี่ยต้องรับทุกกรณีในกรณีของผู้ป่วยวิกฤตนะคะหรือว่าการใช้ซิดยูเซปนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงเพราะๆกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันที

กำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวัง

0: การโรคจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพารณังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China Smash 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใคร่จะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังการโรคจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่าในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีมีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระลอกในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ ย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่ม e-move ในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เพราะเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏฝันแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประสานองค์การ5ศาสนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่กว่า300แห่ง
3: นางสาวสมิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสมณบริขารและถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมประสานผู้นำองค์การ5ศาสนาสำรวจพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมดูแลโบราณสถานรวม394แห่งแบ่งเป็นพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา189แห่งและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา205แห่งเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งวัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานมณฑลทหารบกที่18สระบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลพระนครศรีอยุธยาป้องกันโบราณสถานจากเหตุภัยพิบัติซึ่งมีโบราณสถานสำคัญที่กรมศิลปากรได้ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โบราณสถานจำนวน4แห่งได้แก่วัดชัยวัฒนารามวัดธรรมารามบ้านโปรตุเกสวัดเชิงท่าส่วนป้อมเพชรเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำที่ได้รับการบูรณะแล้วมาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
4: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทมกล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทมโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทมพยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทมลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเคท้ายหรือรถดำรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทมเนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทมจ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุข89แห่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 16,000 ราย
5: นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขรวม89แห่งครอบคลุม30จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยนำเจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกและจิตอาสาให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายล่าสุดช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 16,000 คนซ่อมรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 3,900 คันรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรอีกกว่า 4,000 รายการ โดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชาชนเข้ารับบริการมากที่สุดพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการนำอุปกรณ์มาซ่อมแซมสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเว็บไซต์ eit.dsd.go.th/rep หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506-4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอนามัยแนะแนวทางจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงน้ำท่วมป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
2: นายแพทย์ธิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวและอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงอาทิสุนัขและแมวเข้าพักอาศัยร่วมด้วยซึ่งหากขาดการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์เลี้ยงอาจเกิดภาวะเครียดและดุร้ายขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนในศูนย์พักพิงได้กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและจัดการสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยโดยยึดหลักการแบ่งโซนพื้นที่จัดพื้นที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากที่นอนอ่างล้างจานและจุดประกอบอาหารของประชาชนโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและอากาศถ่ายเทสะดวกการจัดการสิ่งปฏิกูลเจ้าของต้องเก็บอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงทันทีโดยใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้หมั่นทำความสะอาดล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาถูพื้นอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นหมักหมมการดูแลสุขภาพและควบคุมโรคสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการใส่สุ่มกรงหรือสายรัดอกตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนรวมมีปลอกคอและป้ายชื่อที่ชัดเจนและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เลี้ยงเจ้าของและผู้สัมผัสสัตว์เลี้ยงต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจับสัตว์เลี้ยงมูลสัตว์หรืออุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งก่อนสัมผัสอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
6: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคม2569มีประชาชนได้รับผลกระทบราว3ล้านคนคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศและมีนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งซึ่งท่วมเพียงบางโซนจากทั้งหมด68แห่งขณะที่ค่ายรถมีหยุดผลิตชั่วคราวและมีแผนชดเชยเนื่องจากพนักงานไม่สามารถเดินทางได้โดยตัวโรงงานไม่ได้ถูกน้ำท่วมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้ถูกทำลายจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยจากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบว่ามีผลกระทบเศรษฐกิจราว 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยเป็นภาคบริการกว่าร้อยละ60และยังคงมองว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: น้ำท่วมมีผลกระทบต่อประชาชนนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของผลกระทบในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีข้อมูลทั้งหมดว่าน้ำขังนานเท่าไหร่พื้นที่นี้ได้รับความเสียหายอุตสาหกรรมเกษตรบริการอย่างไรการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับซึ่งต้องอาจจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับแต่ภาพรวมประเทศนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนที่รับความเดือดร้อน3ล้านคนประมาณ 5% ดังนั้นเราจึงมองว่าสีไทยมีผลกระทบในภาพรวมน้อย1ถึง 2% เท่านั้นเองและสีไทยจะโตได้ 2.2 ถึง 2.5%
6: แม้ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยบูรณาการมาตรฐาน Data Center รองรับการลงทุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่กับความปลอดภัยของชุมชน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล

0: ทางของประเทศโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำทั้งด้านพลังงานอาคารสิ่งปลูกสร้างและผังเมืองสำหรับรองรับการประกอบกิจการ Data Center ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนในกับโปรเจกต์ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำนิยามและข้อเสนอด้านเขตทางกำหนดให้วัดระยะร่นจากแนวขอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักแทนการวัดจากตัวอาคารสอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวางแนวปฏิบัติและเงื่อนไขผ่อนผันที่ชัดเจนสำหรับโครงการเดิมและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ Data Center ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเพื่อลดภาระโครงข่ายไฟฟ้าหลักและไม่เพิ่มต้นทุนการนำเข้าก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมกำหนดให้ยึดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์หลักในการจัดระดับของ Data Center ทางนี้ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหาแนวทางการออกหลักเกณฑ์รองรับเพื่อรักษาโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เจรจาไว้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยเพื่อวัดความเชื่อมั่นต่อภาครัฐยกระดับบริการและธรรมาภิบาล
2: นางสาวลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับที่1โดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ประสาน OECD เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแบบสำรวจหลักจะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครอบคลุม6หัวข้อสำคัญได้แก่ระดับความเชื่อมั่นต่อสถาบันภาครัฐการรับรู้ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะความเชื่อมั่นต่อนโยบายระยะยาวและการรับมือความท้าทายระดับโลกทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและข้อมูลฐานของผู้ตอบแบบสำรวจโดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาทโดย OECD จะเริ่มดำเนินการสำรวจในปี2570และคาดว่าจะเผยแพร่ผลประมาณเดือนมิถุนายน2571ไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยชวิสาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ประมวลกฎหมายอาญาปรับเกณฑ์กักขังแทนค่าปรับเปิดทางผ่อนชำระและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
3: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการปรับปรุงมาตรการกักขังแทนค่าปรับเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและเปิดทางเลือกให้กับผู้ต้องโทษปรับสาระสำคัญได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่กักขังทันทีหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับมาเป็นระบบขั้นตอนโดยให้เวลาการชำระภายใน30วันหรือขอผ่อนชำระเป็นงวดหากไม่ชำระศาลจะสั่งยึดทรัพย์อาญาสิทธิ์หรือให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับโดยศาลต้องสอบถามความประสงค์ของผู้ต้องโทษทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของตนเองและจะใช้มาตรการกักขังเฉพาะผู้ที่จงใจหลีกเลี่ยงเท่านั้นนอกจากนี้ยังกำหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักเพียงแห่งเดียวในการดูแลการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับซึ่งการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำไม่ให้คนยากจนต้องถูกกักขังเพียงเพราะไม่มีเงินชำระค่าปรับพร้อมทั้งช่วยลดงบประมาณและสถานที่ควบคุมตัวของรัฐอีกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานี

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชุงบินนาโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้กำลังเตรียมดำเนินมาตรการตอบโต้เพิ่มเติมเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือออกมาแสดงความขอโทษต่อเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่นำมาฝังไว้บริเวณเส้นแบ่งเขตแดนนี้ออกไปอย่างไรก็ตามความเห็นเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตระหว่าง2ประเทศที่ไม่ตรงกันถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ทั้งนี้เส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งมีระยะทางยาวกว่า200กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกโดยมีเครื่องหมายบอกเขตแดนรวม 1,900 จุดซึ่งยากต่อการระบุพิกัดที่ชัดเจนนับตั้งแต่ที่มีการกำหนดเส้นแบ่งดังกล่าวในปี2496หลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นผู้อพยพชาวเมียนมาในมาเลเซียและการรับประกันว่าทางการเมียนมาจะดูแลผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกส่งกลับประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการกดขี่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการมาเลเซียกล่าวว่าผู้อพยพชาวเมียนมาราว 5,000 คนในมาเลเซียตกลงเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ของผู้อพยพเหล่านี้ขณะที่รัฐบาลเมียนมาอ้างว่าได้รับผู้อพยพชาวเมียนมาเกือบ 10,000 คนกลับมาจากมาเลเซียแล้วในปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายนิกแมคควิลแลนผู้ช่วยผู้บัญชาการเขตของหน่วยดับเพลิงและบริการฉุกเฉินของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ25นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงอีก6ลำกำลังเร่งปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณฟาร์มวอเตอร์พีคในเมืองควีนทาวน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบวากาทิปูของนิวซีแลนด์โดยไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย912ไร่และยังมีพื้นที่ที่ไฟไหม้อีก3จุดยังไม่สามารถควบคุมได้นายแมคคิวแลนกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนี้เป็นไปตามทิศทางลมและทำให้ควันไฟลอยข้ามไปยังแถบแจ็คพอยต์และฮาลิฟาร์มพร้อมขอให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อลดการสัมผัสกับหมอกควันไฟป่าและอยู่ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งของฟาร์มวอเตอร์พีคเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์กำลังปฏิบัติการดับไฟด้วยการหย่อนถังน้ำลงในทะเลสาบเพื่อนำไปดับไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอรวรรณภารนังมือ101ของโลกเอาชนะเจิงเจี้ยนมือ48ของโลกจากสิงคโปร์3เกมรวด 12-10 11-5 และ 11-7 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกจักรยานทางไกลเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจสุดท้ายพีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีม Thailand Continental Cycling โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เจ้าความเร็ว2จุดและแชมป์เจ้าภูเขา1จุดปิดฉากการแข่งขันได้อย่างสวยงามขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนสามารถปั่นจบการแข่งขันครบทุกสเตจพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานของทีมเป็นไปตามเป้าหมายแม้ต้องแข่งขันกับนักปั่นระดับโปรทัวร์และเส้นทางที่ยากลำบากโดย Thailand Continental Cycling Team จบอันดับ18ประเภททีมและอันดับ6ของเอเชียสำหรับเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อเพิ่มโอกาสคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งสมาคมจะเดินหน้าเก็บคะแนนจากการแข่งขันรายการต่างๆต่อไปนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬาเอ

0: เทียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจบอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาการเตรียมการในทุกๆด้านไม่มีปัญหานักกีฬาทุกคนมีความพร้อมขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางนั้นมีการเช่าเหมาลำการบินไทยไปและกลับกรุงเทพนาโกย่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับเอเชียนพาราเกม2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการพรามมินิสเตอร์ยุทธครับว่ารายการดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในรุ่น U14 U16 และ U18 ได้แสดงฝีเท้าทดสอบศักยภาพและนำประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักเตะและส่งผลดีต่อทีมชาติสโมสรอาชีพและอะคาเดมี่นอกจากนี้การมีทีมเข้าร่วมจำนวนมากและกระจายการแข่งขันไปทั่วประเทศจะช่วยให้ฟุตบอลเข้าถึงเยาวชนในพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
3: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
4: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
4: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
4: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
4: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

จากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เรานำเรื่องราวผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเวทีที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ถ่ายทอดงานเขียนวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการปลุกจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลผ่านแว่นฟ้าก็ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจำนวนมากโดยผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมเป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณกมลพันธ์ทิติรังสีเพียงชื่อเรื่องก็ชวนให้ติดตามแล้วนะคะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ผ้าห่มสีขาวสะอาดขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเป็นสัญญาณว่าแม่ยังไม่จากฉันไปไหนฉันจ้องมองแม่ผ่านกระจกใสที่กั้นเราสองคนไว้และคิดว่าถ้าฉันตั้งมั่นมากพอฉันจะสามารถโอนถ่ายพลังชีวิตของฉันผ่านสายตาให้แม่ได้หลังจากแม่ประคับประคองชีวิตตัวเองอยู่ราว2ปีทุกอย่างสดใสราบรื่นราวกับเนื้อร้ายได้ยื่นใบลาออกจากปอดของแม่ไปแล้วแต่บ่ายเมื่อวานอาการของแม่กลายเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่อยู่ๆความมืดก็กลืนกินความสว่างเข้าไปตอนกลางวันแสกๆแม่คล้ายปลาที่เลือกจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกะละมังโดยการกระโดดให้ตัวเองกระเด็นออกมาแล้วลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นที่เฉอะแฉะผิดคาดจากผู้หญิงเจ้าน้ำตาที่ฉันจำได้แม่ไม่มีน้ำตาสักหยดเมื่อหมอบอกว่าอาการคล้ายหวัดเรื้อรังที่แม่เป็นหายๆตลอดเวลา1ปีก่อนหน้านี้เป็นอาการบ่งชี้ของมะเร็งปอดและตอนนี้ฝ้าขาวกระจัดกระจายไปทั่วเกือบทุกอณูของถุงลมหน้าตาคล้ายพวงองุ่นของแม่แล้วระยะลุกลามที่หมอพูดถึงมันก็คือระยะสุดท้ายนั่นเองถูกภาษาดิ้นได้และมักจะแต่งองค์ทรงเครื่องเคลือบน้ำตาลให้คำบางคำที่ขมปีกลายเป็นคำหวานน่าทานเสียหน่อยแต่หมอบอกเองไม่ใช่หรอว่าขมเป็นยาแรงสั่นสะเทือนของคำว่าระยะลุกลามที่ผ่านเข้ามาทางหูชั้นใน

ไปและส่งไปยังสมองถูกย้ำด้วยการหักเหของแสงจากฟิล์มสแกนปอดบนหน้าจอทำให้ฉันแสบตาราวกับกำลังนั่งหั่นหัวหอมเป็นกิโลกิโลน้ำตาฉันไหลพรากราวกับว่าภาพปอดที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกบนจอนั้นเป็นปอดของตัวเองแทนที่คนปอดยังดีจะเป็นคนปลอบโยนคนปอดขึ้นฟ้าวันนั้นฉันร้องไห้ตลอดทางกลับบ้านโดยมีแม่ลูบบ่าฉันเบาๆภายใต้ใบหน้าไร้สีความนิ่งสงบและแรงมืออ่อนโยนที่ขยับขึ้นลงบนแผ่นหลังฉันมีอะไรซ่อนอยู่ฉันคิดมาตลอดว่ากรรมพันธุ์บ่อน้ำตาตื้นของฉันเป็น DNA ตกทอดมาจากแม่ที่ร้านขายของชำขนาดหนึ่งคูหาของแม่ในตัวอำเภอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ทำเลดีตั้งอยู่ตรงข้ามกับกาดเช้าลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายต่างแวะเวียนกันมาซื้อของที่ร้านสำหรับกิจการหลักของร้านชำลูกค้าเลือกซื้อของและจ่ายเงินกินเวลาอย่างมากแต่ก็ไม่เกินคนละ5 นาทีแต่อีกหลาย10 นาทีหลังจากนั้นเป็นเวลาของกิจการเสริมที่ไม่เกิดรายได้ของแม่ที่เก้าอี้ไม้มาค่าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้วายสารที่แม่นั่งเป็นประจำตัวนั้นไม่เคยได้ว่างเว้นแม่มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนมาปลดปล่อยความทุกข์ฉันพ่นคำถามกึ่งบ่นใส่อากาศอยู่บ่อยครั้งว่าพวกเขาเห็นแม่เป็นโถส้วมหรืออย่างไรเวลามีเรื่องระคายใจก็มักจะเบ่งออกมาให้แม่รับเสียแทนอย่างนั้นที่นี่เป็นร้านชำหรือสุขากันแน่หลังจากพวกเขาปล่อยสิ่งไม่พึงประสงค์ออกมาหมดจนสบายตัวสบายใจแล้วความทุกข์ที่เน่าเหม็นยังแช่อยู่ในโถส้วมน้ำตาที่รื้นอยู่ในดวงตาแม่เป็นสัญญาณว่าความระทมทุกข์ของลูกค้ากิจการเสริมได้ถ่ายโอนมายังหัวใจของแม่สำเร็จแล้วแม่เป็นผู้ฟังที่แสนดีฟังด้วยหัวใจกรุณาฟังโดยไม่ตัดสินฟังจนสามารถดูดกลืนความหม่นดำจากผู้เล่ามาเป็นของตนได้ถ้าแม่คือโถส้วมจริงๆแม่คงเป็นโถใบที่นั่งสบายตูดที่สุดกระมังแม่บอกฉันอย่าถามถึงพ่อเลยแม้เขาจะเป็นคนรักของแม่และเป็นเจ้าของอสุจิผู้ประกอบร่างกลายเป็นฉันแต่เขาไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกว่ามีพ่อเป็นของตัวเองเลยสักครั้งแม่รักกับพ่อจนกระทั่งตั้งท้องฉันได้4 เดือนถึงเพิ่งจะรู้ว่าพ่อมีลูกมีเมียอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่แล้วเมื่อฉันคลอดออกมาอายุไม่ถึง2 วันแม่ฉันกลายเป็นนางแพทย์สยามของผู้หญิงแปลกหน้าเพิ่มอีก2 คนที่บุกมาชี้หน้าด่ากราดแม่ถึงโรงพยาบาลพวกหล่อนด่าแม่เสียงดังลั่นสาดเสียเทเสียแต่แม่ก็ยังเล่าติดตลกว่าแม้คลื่นเสียงจะสูงแหลมกรีดลั่นขนาดไหนแต่ฉันก็ยังหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนอกแม่จนแม่ต้องร้องขอให้คุณหมอช่วยตรวจการได้ยินของฉันแต่ถึงอย่างนั้นแม่บอกว่าพ่อไม่เคยเป็นต้นเหตุของน้ำตาแม่สักหยดแม่ไม่เคยโกรธเคยโทษพ่อเลยสักครั้งฉันสงสัยเหลือเกินว่าจิตใจแม่ประกอบร่างสร้างมาจากวัสดุพิลึกพิลั่นอะไรถึงช่างแสนดีเพียงนี้เมื่อถึงวัยที่ฉันเริ่มกระตอกกระแตะพ่อเอาตำแหน่งค้ำประกันเพื่อกู้เงินก้อนมาลงทุนเปิดร้านชำแห่งนี้ให้แม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและฉันนานๆพ่อจะแวะมาหาแม่กับฉันสักครั้งทุกครั้งที่รถกระบะโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์สีน้ำเงินเข้มคันเดิมมาจอดเทียบที่หน้าร้านแววตาแม่ดูอ่อนเยาว์ลงพรรณราวกับสาวแรกรุ่นในตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสดใสอ่อนหวานของแม่นั้นมีให้พ่อเพียงคนเดียวแม่ทำให้ฉันต้องมานั่งใคร่ควรว่าความรักที่มอบให้คนคนหนึ่งมันต้องยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวหรือมันยิ่งใหญ่จนฉันแทบจะจินตนาการไม่ออกว่าในหัวใจแม่ยังเหลือที่ว่างให้ใครได้อีกลูกแท้ๆคนเดียวอย่างฉันมีกรรมสิทธิ์ในหัวใจแม่บ้างไหมหรือแม้กระทั่งพื้นที่ให้ตัวเองของแม่เองแม่จะสั่นไว้บ้างหรือเปล่าที่งานศพพ่อแม่ไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากล้างแก้วล้างจานกองโตหลังศาลาวัดแขกจากทั่วทุกสารทิศมางานพ่อจนทำให้แม่มีแก้วและจานมากมายให้ล้างไม่รู้จบตลอด7 คืน
พ่อเป็นคนกว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งในแวดวงข้าราชการการเมืองปัญญาชนและยังเป็นที่รักของชาวบ้านหลังจากออกจากป่าพ่อกลับบ้านและได้สืบทอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากปู่นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้พ่อได้เริ่มทำงานชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในเวลาต่อมาแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพอนั่งรถสองแถวไปโรงเรียนคันเดียวกันแม่กับพ่อคือความหวังของหมู่บ้านเป็นเด็กเพียงสองคนที่สอบติดโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตอนนั้นแม่บอกว่าพ่อคือเพื่อนที่แม่สนิทที่สุดและสำหรับพ่อก็เช่นกันแม่เล่าไปเขินไปจนฉันอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มแซวบุพการีในใจว่าพ่อกับแม่คงเป็นรักแรกของกันและกันสินะหลังจากเส้นชีวิตมาบรรจบกันอยู่6ปีกองทุนหมู่บ้านมีทุนเรียนมหาวิทยาลัยเพียงทุนเดียวทั้งที่ทั้งพ่อและแม่สอบเอนทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศทั้งคู่แต่แม่เลือกที่จะไม่เรียนและสละสิทธิ์ทุนให้พ่อโดยเหตุผลที่แม่บอกกับตายายและชาวบ้านว่าหมู่บ้านเราต้องการหมอเก่งๆสักคนแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งอื่นใดมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้อยู่เต็มอกความรักคือการเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขแม่เสียสละได้แม้อนาคตที่สดใสให้กับคนที่รักต่างจากเด็กวัยเดียวกันพ่อติดตามข่าวสารการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรทุกวันหลังจากรถสองแถวจอดส่งพ่อกับแม่ที่สามแยกปากทางเข้าหมู่บ้านพ่อมักชวนแม่แวะตูบนาของลุงมั่นที่มีวิทยุใส่ทานเพื่อเปิดฟังข่าวและรายการการเมืองเสมอตอนพ่อกับแม่เรียนมศ.4 1ปีก่อนสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเหตุการณ์เดือนตุลาวันที่14เป็นเสมือนจุดไคลแม็กซ์ของหนังยาวที่พ่อติดตามมาหลายปีตอนนั้นหนังสือเรียนไม่เคยอยู่ในสายตาพ่อเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือแนวคิดทางการเมืองที่ลุงมั่นไปสรรหามาเก็บไว้จนเต็มหีบที่ซ่อนอยู่ใต้ถุนตูบจนแม่เองก็ไม่แน่ใจว่าที่พ่อสอบติดคณะแพทย์ได้เป็นเพราะอะไรปีพุทธศักราช2518ทางเดินของพ่อกับแม่เป็นเหมือนเส้นขนานเมื่อพ่อเดินทางลงใต้มาเรียนหมอที่กรุงเทพแม้จะอยู่ไกลกันกว่า600กิโลและดูเหมือนว่าชีวิตจะแปลกแยกไปคนละทิศทางแต่เส้นขนานของทั้งสองยังเหนียวหนึบอยู่เคียงข้างกันพ่อเขียนจดหมายมาหาแม่สม่ำเสมอจดหมายทั้งหมดเกือบร้อยฉบับที่ไม่เคยมีคำว่ารักเป็นเหมือนบันทึกชีวิตนอกรั้วโรงเรียนแพทย์ของนักศึกษาแพทย์บ้านนอกผู้จริงจังเรื่องเหตุบ้านการเมืองกว่าสิ่งอื่นใดแม่แทบไม่ต้องฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะจดหมายของพ่อรายงานเหตุการณ์การเมืองคลุกวงในแบบวันต่อวันพ่อนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าพระจันทร์เป็นกิจวัตรวันก่อนพ่อเข้าร่วมชุมนุมวันนี้พ่อได้ไปช่วยกลุ่มศิลปะจัดนิทรรศการต่อต้านการปกครองพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเดินขบวนเคลื่อนไหวกับกลุ่มชาวนาในจดหมายพ่อแทบไม่เคยเล่าถึงการเรียนที่คณะแพทย์เลยจนแม่อดคิดไม่ได้ว่าพ่อไปเรียนหรือไปทำอะไรที่กรุงเทพกันแน่แต่แม่คือแม่พ่อชอบอะไรจะเดินทางไปไหนอยากทำอะไรแม่วางใจเสมอแม้ต่อจากนั้นอีก5ปีไม่มีจดหมายจากพ่อที่จ่าหน้าซองถึงแม่แม่ก็ยังวางดวงใจให้สงบนิ่งได้จะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่กับพ่อหรอกแม่วางใจในตัวฉันด้วยไม่ต่างกันเมื่อฉันยังเด็กฉันทำเรื่องแสนแสบมานับไม่ถ้วนอย่างเช่นตอนประถมฉันมีเรื่องกับเด็กผู้ชายที่มาแกล้งฉันบ่อยๆจนแม่ถูกครูฝ่ายปกครองโทรเรียกหลายครั้งอย่าว่าแต่ดุเลยแม่ไม่คิดจะพูดถึงหรือไถ่ถามสักคำว่าทำไมฉันต้องไปกัดแขนกับผู้ชายพวกนั้นจนเลือดซิบโตมาอีกหน่อยฉันโดนสารวัตรนักเรียนจับได้ว่าโดดเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งที่ฝังใจฉันที่สุดคือการปีนรั้วออกมาเพื่อไปดูหนังกับรุ่นพี่นักบาส ที่มาจีบฉันฉันจำขึ้นใจเพราะสารวัตรนักเรียนฟาดฟันแม่ด้วยพายุที่พุ่งออกจากปากว่าคนแบบแม่อย่าหวังเลยว่าจะเป็นแม่ที่ดีเป็นแค่แม่ธรรมดายังเป็นไม่ได้เลยพายุอันแหลมคมที่ตั้งใจจะพุ่งแทงแม่แต่กลับแทงเข้าที่กลางใจฉันจนเลือดขึ้นหน้าส่วนเป้าหมายอย่างแม่กลับยืนนิ่งแล้วยิ้มรับอย่างสุภาพกับเจ้าพายุลูกนั้นพ
พอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่อยากสอบเข้าคณะจิตรกรรมด้วยกันต่างมาตัดพ้อกับฉัน

ว่าถูกพ่อแม่ต่อต้านหัวชนฝาว่าเป็นคณะที่ไร้อนาคตส่วนแม่ฉันน่ะหรือไม่ถามฉันสักคำว่าจะเรียนคณะอะไรพอเรียนมหาวิทยาลัยได้3ปีฉันตัดสินใจลาออกกลางคันมาทำงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อนๆไม่ประหลาดใจเลยที่ฉันหักพวงมาลัยเลี้ยวชีวิตสละทิ้งการเรียนไปทำตามอุดมการณ์แต่การที่แม่ฉันไม่ว่าอะไรสักคำคือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่เพื่อนๆทั้งชื่นชมและงงงวยไปพร้อมๆกันในหลายๆทีความวางใจของแม่ที่มีต่อฉันหน้าตาระไม้กับความเย็นชาไม่แยแสไม่รักความสงสัยในความแสนดีจนเหมือนหลุดมาจากโลกยูโทเปียของแม่วนเวียนเป็นหมอกฝุ่นรอบตัวฉันฉันตั้งคำถามกับแม่เสมอมาหลายครั้งฉันได้พังปากพ่นคำถามที่หน้าตาเหมือนคำถามแต่จริงๆคือคำตัดสินและตัดพ้อออกไปและอีกหลายครั้งที่ฉันรู้ทันพอที่จะเก็บงำไว้กับใจจนอึดอัดทำไมทำไมทำไมทำไมแม่ถึงยอมได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่รู้จักปฏิเสธทำไมต้องทำตัวเองลำบากทำไมไม่หือไม่อือทำไมแม่ไม่โกรธไม่โมโหบ้างทำไมเอาแต่นิ่งเงียบทำไมแม่ช่างไร้ความรู้สึกทำไมไม่หัดแย้งบ้างทำไมไม่บอกไม่เตือนกันก่อนทำไมแม่ไม่ห้ามถ้ารู้ว่ามันไม่ควรทำไมเอาแต่ทำเพื่อคนอื่นทำไมไม่มีความต้องการของตัวเองเลยทำไมไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทำไมความรักที่แม่มีให้พ่อถึงยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่ห่วงไม่สนใจกันบ้างทำไมแม่ถึงไม่รักลูกคนนี้บ้างเลยฉันกลับมาที่โรงพยาบาลช่วงเที่ยงของวันถัดมาแม่เปิดตาแล้วแต่ในตาของแม่กลับปิดสนิทจนมืดมิดท่อหายใจพลาสติกสีขุ่นที่ทะลวงเข้าไปยังหลอดลมยังยัดอยู่ในปากแม่วันนี้ที่เตียงแม่ไม่มีป้ายห้ามเยี่ยมแกวนอยู่แล้วแต่พยาบาลย้ำกับฉันว่าให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดและใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นก่อนเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วยมือแม่ทั้งแห้งและเย็นเย็นมากจนหัวใจฉันสะดุดไป2วินาทีหากไม่เห็นหน้าจอแสดงกราฟสัญญาณชีพที่ยังวิ่งขึ้นลงฉันคงคิดว่าแม่เดินทางไกลเสียแล้วจากปกติที่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทันทีที่แม่เห็นฉันท่อที่ยัดอยู่ในปากไม่อาจเป็นอุปสรรคแต่เสียงของแม่ที่แป่งออกมาอื้ออ้าจนจับใจความไม่ได้แม่อุตสาหะเบ่งประโยคเดิมออกมาไม่ต่ำกว่า10รอบแต่ฉันก็ยังไม่อาจเข้าใจว่าแม่ต้องการสื่อสารอะไรกับฉันความฝืนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของแม่แปลว่าสิ่งที่แม่อยากให้ฉันรับรู้ต้องสำคัญมากจริงๆแม่ได้ใช้พลังงานอันน้อยนิดเบ่งคลอดมันออกมาซ้ำๆจนแม่ไม่มีแรงที่จะพยายามอีกแล้วอุณหภูมิในหอผู้ป่วยวิกฤตที่แสนเยือกผลิตอนูความอึดอัดเข้าไปในอากาศจนบีบหัวใจฉันแน่นโมเลกุลล่องหนที่ทั้งเหน็บหนาวและแหลมคมถูกแรงดูดของร่างกายดึงเข้าไปในโพรงจมูกก่อนจะผ่านหลอดลมส่งความหนาวสะท้านและแสบแน่นไปถึงพวงปอดก่อนที่ก้อนขมุกขมัวสีเทาดำถูกลำเลียงซึมซับเข้าเส้นเลือดที่ไหลไปทั่วร่างกายนั่นคือมวลความรู้สึกของฉันที่ฉันไม่อาจเข้าใจสิ่งที่แม่อื้ออึงออกมามันทั้งหนักอึ้งและเจ็บปวดหากฉันรู้ว่าแม่ต้องการอะไรฉันอาจช่วยให้ความเจ็บปวดทรมานของแม่ตอนนี้ได้เบาบางลงณเวลานี้สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาคือคำแปลของประโยคภาษาต่างดาวที่แม่อื้ออ้ากับฉันแต่ในเมื่อไม่มีใครทำให้พรข้อนี้สมปรารถนาได้นอกจากแม่ฉันจึงพยายามขอให้แม่ใช้พลังงานที่เหลือเฉลยความในปากที่มีท่อยัดอยู่ออกมาให้ได้ฉันทดลองใช้กระดาษและปากกาเป็นอุปกรณ์เสริมมือและแขนที่ถูกพันธนาการด้วยเส้นระยงระยางราวกับเถาวัลย์น้อยใหญ่ในป่าลึกเพิ่มน้ำหนักให้มือของแม่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วยกขึ้นบังคับปากกาได้อย่างลำบากบนเส้นหมึกที่แม่ละเลงลงบนกระดาษยากที่จะคาดเดายิ่งกว่าตัวอักษรบนศิลาจารึกฉันได้แต่เดามั่วซั่วแต่แม่ได้บอกใบ้โดยการส่ายหัวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการบอกมองย้อนกลับไปช่วงโหลแรกของชีวิตฉันปริมาณการสื่อสารระหว่างเราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยแม่ยังเล่าเรื่องเก่าอันแสนหวานของพ่อกับแม่ให้ฉันฟังอยู่ประปรายแต่หลายปีให้หลังมานี้การสื่อสารระหว่างเราแม่ลูกเป็นไปอย่างจำกัด
แม่เรา

ราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แม่เป็นนักฟังที่ไม่ถนัดพูดแม้ฉันเป็นลูกสาววัยขนองที่ชนะโต้วาทีมาแล้วหลายเวทีแม้ที่ร้านชำจะมีคนมาต่อแถวเล่าเรื่องราวระคายใจให้แม่ฟังทุกเช้าค่ำแม้ฉันเจ้ยเจ้ากับทุกคนได้แต่ไม่ใช่กับแม่ตัวเองเราแทบไม่ถักทอสายใยระหว่างกันผ่านการพูดและฟังเลยบ้านเรามีแต่เสียงหึ่งของตู้เย็นและเสียงเอี๊ยดอาร์ตของใบพัดพัดลมเครื่องเก่าคลื่นเสียงที่เบาบางในบ้านคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของฉันกับแม่หมดเวลาเยี่ยมช่วงเที่ยงฉันเดินตรงปี่ไปที่บริเวณหลังโรงพยาบาลที่ถูกจัดไว้สำหรับดูดบุหรี่แทบจะทันทีฉันไม่ได้เสพติดนิโคตินแต่ช่วงเวลาแบบนี้การได้มองเห็นควันไหลคดเคี้ยววนเวียนออกจากปากและจมูกก่อนจะลอยขึ้นไปบนฟ้ากว้างคือการเยียวยาชั้นดีของฉันควันบุหรี่ที่ล่องลอยเป็นอิสระบนฟ้าคือบางส่วนในตัวฉันที่ได้หลุดลอยหนีออกไปจากกรงชีวิตนี้ตอนวิญญาณหลุดออกจากร่างเพื่อเริ่มต้นเดินทางไกลคงคล้ายกับมวลควันอิสระนี่กระมังเอหรือควันสีขาวอมเทาที่เดินขบวนออกจากป่องเมนบ่ายวันนั้นได้พาแม่คนเดิมลอยจากฉันไปเสียแล้วหลังจากพ่อจากไปหลังจากแก้วชามกองโตที่งาสีดำวันนั้นไม่มีให้แม่ล้างแล้วหลังจากขม่าวกวนพวยพุ่งออกจากปล่องเมนจนหมดแม่กลับกลายเป็นคนอีกคนที่ฉันไม่คุ้นเคยระยะห่างระหว่างเราไกลกันสุดล่าฟ้าเขียวแม้หัวใจของแม่ยังบีบและคลายแต่จิตใจของแม่เดินทางจากไปพร้อมกับกวนกลุ่มนั้นไปแล้วต้องใช่แน่ๆการค้นพบสาเหตุของความเงียบผุดขึ้นมาระหว่างที่กวนบุหรี่ก้อสุดท้ายจะถูกปล่อยออกจากปากฉันและบ้านเรากลายเป็นแค่วัตถุคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิ่งเงียบตั้งแต่นั้นมาคุณค่าที่นำทางชีวิตของแม่ได้หลุดลอยจากไปแล้วแสงสว่างของพ่อที่เคยส่องสวยในหัวใจแม่ได้ดับลงชีวิตแม่ทั้งมืดมิดและเงียบงันแล้วลูกของแม่อย่างฉันไม่สามารถอาจแทนที่และกำเนิดแสงสดใสให้กับชีวิตของแม่ได้ฉันมองพินิจกวนจากบุหรี่ที่เพิ่งจุดดูดมวนที่สองแล้วเตะในความคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นความสงสัยทำไมที่ปกคลุมตลอดชีวิตของฉันได้จางลงก็คุณค่าของแม่คือพ่อแม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับพ่อเพราะเช่นนี้เองแม่ถึงไม่แยแสกับระยะลุกลามที่กำลังเชื้อเชิญความตายให้มาอยู่ระยะประชิดระยะลุกลามคือประตูที่ทำให้แม่ได้ออกเดินทางตามคุณค่าของตัวเองที่จากไปแรงสั่นของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงปลุกให้ฉันออกจากความคิดฉันเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่งจากมาพยาบาลบอกว่าอวัยวะภายในหลายระบบของแม่พร้อมใจกันล้มเหลวโดยเฉพาะระบบหายใจแม่ทำท่าไม่ดีเลยภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหรือแทบจะทันทีหลังจากที่ฉันจากมาแม่ชักจนเถาวัลย์ที่พันธนาการแม่ไว้หลุดออกจากแขนไปหลายเส้นตอนฉันไปถึงพยาบาล 4-5 คนกำลังล้อมอยู่รอบเตียงแม่ก่อนที่คุณหมอจะสับเท้าวิ่งผ่านไหล่ฉันพุ่งไปหาแม่หน้าอกแม่กระโดดดิ้นราวกับว่าบางอย่างในนั้นต้องการแหกซี่โครงหนีจากความเจ็บปวดทรมานออกมาภาพตรงหน้าเหมือนหมัดหนักที่พุ่งรัวเข้าหาฉันไม่หยุดมันคือความสาหัสทรมานที่แม้อยากจะแย่งมาครอบครองเสียเองแต่ก็ไม่อาจทำได้พยาบาลยื่นเอกสารมาให้ฉันอ่านและเซ็นยินยอมให้ทีมบุคลากรโรงพยาบาลทำหัตถการและยอมรับความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะตามมามันคือใบโอนกรรมสิทธิ์ชีวิตของแม่ให้เป็นของโรงพยาบาลดีๆนี่เองกฎหมายให้อำนาจลูกแท้ๆอย่างฉันโดยชอบธรรมที่จะตัดสินใจยกชีวิตแม่ให้ผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่มีลายเซ็นของฉันบนแบบฟอร์มแผ่นนี้แม่จะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแม่คือคนที่วางใจในฉันแม่ปล่อยให้ฉันได้ทดลองเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกใช้ชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเองเมื่อแม่สละทุนหมู่บ้านและอนาคตของตัวเองเพื่อให้พ่อได้เรียนหมอแต่พ่อกลับตัดสินใจทิ้งของขวัญกล่องโตที่แม่ให้แล้วเข้าป่าทำตามอุดมการณ์แต่แม่ก็ยังวางใจในพ่อถึงแม่มารู้ทีหลังว่าพ่อไปมีลูกกับเพื่อนสาวร่วมอุดมการณ์ตอนอยู่ในป่าแล้วกลับมารักกับแม่และผู้หญิงใหม่อีก2 คนไปพร้อมๆกัน

ว่าการสักการะศาสดาของศาสนาไหนแต่ในขณะเดียวกันแม่ใช้ความสงบเงียบเฉพาะตัวของแม่สร้างเป็นกำแพงทั้งสูงและหนาป้องกันอิสรภาพที่ตนเองพึงมีจากคนอื่นกำแพงจะกำบังไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับอิสระที่จะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองก็ได้แม่คือแม่แม่ให้อิสระคนอื่นเลือกทางเดินของตัวเองเพราะแม่คงอยากเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ต่างกันและแม่ได้เลือกแล้ววันหนึ่งก่อนหน้านี้แม่เลือกจะนอนหลับไปพร้อมกับยากล่อมประสาทไม่ต่ำกว่า17เม็ดที่แม่กลืนลงไปพร้อมกับน้ำเปล่าและซึมเข้าผนังกระเพาะแล้วไหลวนไปทั่วร่างกายผ่านของเหลวสีแดงของแม่กว่าฉันจะมาเจอแม่คงเหนื่อยจากการดิ้นทรมานอยู่บนพื้นจนข้าวของหกกระจายเฉอะแฉะก่อนจะหมดแรงแล้วหลับไปแม่ไม่ได้เลือกชีวิตแม่ไม่ได้เลือกมะเร็งปอดแต่แม่เลือกยาพิษวินาทีนี้มือฉันจับปากกาแน่นแน่นพอๆกับกล้ามเนื้อที่หน้าอกด้านซ้ายไม่มีผิดฉันหันไปมองหน้าที่สงบสยบยอมของแม่วางปากกาลงแล้วบอกกับแม่ในใจว่าฉันจะวางใจกับสิ่งที่แม่เลือกเองพร้อมกับยื่นแบบฟอร์มเปล่าคืนให้กับพยาบาลขอให้อิสรภาพเป็นของแม่

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมโดยกมลพันธ์ทิติรังสีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดครัวสนามแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นรวม 3,600 ชุด
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งช่วยเหลือประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมสูงรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนรวมถึงการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงและสถานพยาบาลด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและทรัพยากรสนับสนุนภารกิจพร้อมจัดตั้งครัวสนามแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่มรวม 3,600 ชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยผู้พักพิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เกิดเหตุดินสไลด์ที่อำเภอกะปงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรส่วนบางพื้นที่น้ำเอ่อล้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย
3: นางณัฐยาผาสุกในอำเภอกะปงจังหวัดพังงากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อำเภอกะปงจังหวัดพังงาส่งผลให้มีน้ำเริ่มเอ่อล้นลำคลองสาธารณะจึงได้แจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินเสียหายขณะที่พื้นที่อำเภอกะปงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่บ้านท่ากระไดซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างหมู่ที่7ตำบลลำพีอำเภอท้ายเหมืองและอำเภอกะปงเบื้องต้นได้มีการนำป้ายแจ้งเตือนพร้อมกรวยไปติดตั้งเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับอำเภอกะปงเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนิยมใช้เดินทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอตะกั่วป่าไปยังอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเนื่องจากเป็นการร่นระยะเวลาในการเดินทางอย่างไรก็ตามในช่วงฝนตกมักเกิดเหตุดินสไลด์ปิดทับเส้นทางจราจรขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเป็นพิเศษชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินสถานการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนการระบายน้ำตามความเหมาะสม
4: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกปภ.เขื่อนภูมิพลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในประเด็นเรื่องสถานการณ์น้ำรายงานสถานการณ์และแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่6ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำรูปแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏ

0: ป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ขยับกายเป็นนิดชีวิตจะสดใส

0: 9เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ขู่ให้กลัว
5: ชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

0: พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้บัญชาการทหารเรือและคณะเดินทางตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือณชุมชนสันติชนสงเคราะห์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นตลอดจนเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ก่อนเดินทางต่อไปเพื่อตรวจพื้นที่ณชุมชนดุสิตนิมิตใหม่พร้อมตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลลำเลียงกระสอบทรายวางแนวป้องกันน้ำท่วมจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังท่าเรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเพื่อตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จะให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1696ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเร่งรับมืออุทกภัยแจกกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
2: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการบรรจุกระสอบทรายอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือน้ำท่วมในพื้นที่ขณะเดียวกันเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดให้ประชาชนที่มีบ้านพักอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ตำบลหาดใหญ่ขอรับกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อนำไปเตรียมทำแนวกั้นน้ำและป้องกันบ้านเรือนจากน้ำท่วมเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการมีจุดบริการ2แห่งได้แก่บริเวณเรือนเพาะชำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณหลังสนามกีฬาจิรนครขอผู้รับกระสอบทรายให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ใบไปแสดงเป็นหลักฐานนอกจากนี้เทศบาลยังเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและอุปกรณ์โดยประชุมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วหากเกิดอุทกภัยธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: ทางการอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันครบรอบ3ปีของเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลที่ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสมีแผนพยายามก่อเหตุโจมตีทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ3ปีของเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566อย่างไรก็ตามอิสราเอลพร้อมจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันดังกล่าวขณะที่กลุ่มฮามาสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของทางการอิสราเอลทางนี้เหตุการณ์โจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลในปี2566ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตจากการถูกสังหารโดยกลุ่มฮามาสประมาณ 1,221 รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและยังเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะหลังจากที่พระราชทานเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2492แล้วต่อมาเมื่อวันที่30มีนาคม2505ได้เสด็จทรงดนตรีให้คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฟังเป็นครั้งแรกที่สวนอัมพรนะคะและในงานดังกล่าวนั้นทรงดนตรีทำนองเพลงหนึ่งพระราชทานด้วยต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการส่วนพระองค์เป็นครั้งที่สองเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2506ค่ะและได้พระราชทานทำนองเพลงนั้นให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมทั้งส่งปลูกต้นหางนกยูงเป็นที่ระลึกไว้5ต้นด้วยนายจำนงราชกิจหรือจรัญบุญยรัตพันธ์ได้ประพันธ์คำร้องในเพลงที่ได้รับพระราชทานทำนองนั้นและให้ชื่อว่ายูงทองซึ่งเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็นับเป็นเพลงที่สองที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยและเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่36ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2505คือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองเป็นการขับร้องประสานเสียง

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่30เกิดขึ้นในปี2505และพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายจำนงราชกิจเป็นผู้ประพันธ์คำร้องค่ะและเราก็จะฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันในช่วงนี้3เพลงนะคะซึ่งเป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เริ่มได้ขวัญโดมสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งโดมร่มใจสุนทรภรณ์และคุณบุษยาบันทึกเสียงทวีปบอนแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและโดมรอเธอคุณวินัยและคุณบุษยาขับร้องค่ะศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อรวม3เพลงในช่วงนี้นะคะ

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคือขวัญโดมโดมร่มใจและโดมรอเธอที่เพิ่งจบนะคะคราวนี้จะฟังเสียงของสุนทรภรณ์3เพลงเริ่มด้วยกลิ่นราตรีคำร้องเป็นของคุณทรงสาริตุลทำนองโดยครูเอื้อต่อด้วยกลิ่นแก้วทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและกลิ่นดอกโศกสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ังเพลงจากการขับร้องของสุนทรภรณ์จบไปแล้ว3เพลงค่ะและอีก3เพลงจะเป็นเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงแรกคือเพลงฝากรักผลงานของศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะต่อด้วยฝากใจกับจันทร์คุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ฝากลมวอนคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองเริ่มได้ฝากรัก

พลงที่คุณเพ็ญศรีขับร้อง3เพลงจบไปนั้นก็คือเพลงฝากลมวอนก่อนหน้านั้นก็ฝากใจกับจันทร์และฝากรักสำหรับคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเราก็จะฟังกัน3เพลงในช่วงนี้เหมือนกันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตค่ะชีวิตแรกคือชีวิตหญิงต่อได้ชีวิตกับความหวัง2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงที่3เป็นผลงานของคณะจารุกนกชีวิตกับเพลง

นั่นคือเพลงที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องบันทึกเสียงนะคะฟังคุณชวีช่วงวิทย์ค่ะเพลงลอยลมคุณชวีช่วงวิทย์บันทึกเสียงค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพอโดยยืนยันที่ประชุมพรรคไม่ได้หารือกรณีส.ส.ชัยภูมิรวมทั้งไม่ได้พูดคุยเตรียมรับมือกับอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยหลังประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประจำสัปดาห์เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ร่วมประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้ตักอาหารในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานให้อิ่มพร้อมร่วมผัดกะเพราไก่ด้วยตนเองและยืนยันว่าเมนูดังกล่าวเป็นอาหารฮาลาลขณะที่ประชาชนที่มารับอาหารได้ให้กำลังใจและขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้นางสาวสุขภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแพ็คอาหารเมนูข้าวเหนียว

0: ใส่ทอดด้วยส่วนการประชุมพรรคนายอนุทินระบุว่าเป็นการประชุมประจำสัปดาห์และไม่ได้หารือกรณีนางสาวสุชาดาสังแทนทรัพย์หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากยังไม่มียติเข้ามาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เลขาธิการปปช.ประกาศเดินหน้าพัฒนาองค์กรเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นป้องกันเชิงรุกเร่งรัดคดีสำคัญและนำเทคโนโลยียกระดับการตรวจสอบ
0: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยแนวทางการทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งว่าจะเดินหน้าพัฒนาสำนักงานปปช.ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการไต่สวนที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยให้ความสำคัญกับคดีทุจริตขนาดใหญ่และการทุจริตเชิงนโยบายรวมถึงการติดตามเส้นทางการเงินยึดอายัดและริบทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการทุจริตนอกจากนี้จะเร่งพัฒนาสำนักงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลนำเทคโนโลยีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนและตรวจสอบทรัพย์สินควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลชวิสาปทุมมารายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มการจำหน่ายและเล่นประทัดในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักเพื่อป้องกันอันตรายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
2: นายสุประโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิงรวมถึงการเล่นประทัดในพื้นที่ช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทีนี้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการห้ามเล่นประทัดและดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรงเช่นบัดจ่างไข่ไก่จรวดและชนิดอื่นๆที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการบาดเจ็บและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาความปลอดภัยและบรรยากาศที่ดีของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่6ตุลาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้ก็คือเพลงชื่อไทยรัฐคำร้องจากบทชวนรักชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานให้แก่กองเสือป่าค่ะทำนองโดยคุณโพชูประดิษฐ์

จบไปแล้วค่ะเพลงไทยรัฐคำร้องมาจากบทชวนรักชาติซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6คุณโพชูประดิษฐ์ใส่ทำนองนะคะต่อด้วยเพลงรวมไทยคุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำค่ะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเพลงรวมไทยผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการในละครเรื่องน่านเจ้าปี2482 3เพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่ว่าด้วยเรื่องแผ่นดินนะคะเพลงแรกแผ่นดินของใครเพลงนี้เป็นเพลงเดียวกันกับแผ่นดินของเราที่คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภี2ศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งแต่คืนนี้คุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องก็เปลี่ยนชื่อเป็นแผ่นดินของใครเป็นเพลงเดียวกันกับแผ่นดินของเรานะคะต่อด้วยแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเพลงที่3แผ่นดินหอมคุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภี2ศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์เริ่มด้วยแผ่นดินของใคร

านผู้ฟังคะประเทศไทยมีการประกวดนางงามที่เรียกว่านางสาวสยามต่อมาก็เป็นนางสาวไทยและในปัจจุบันนี้ก็เป็นการประกวดความงามในอีกหลายๆรูปแบบนะคะครูเพลงได้แต่งเพลงชมความงามของนางสาวไทยเอาไว้เราจะยกมา3เพลงหรือ3นางสาวไทยค่ะคือคุณอาภัสราหงสกุลเป็นนางสาวไทยคนที่14ปี2507นะคะและต่อมาได้ไปประกวดนางงามจักรวาลก็ได้เป็นนางงามจักรวาลซึ่งเป็นคนไทยคนแรกเลยนะคะคือคุณอาภัสราหงสกุลครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงชื่อแด่อาภัสราผู้ขับร้องคือทิวสุโขทัยมาถึงนางสาวไทยคนที่สองที่ครูเพลงแต่งให้คือคุณจีรนันท์ เสวตนันท์เป็นนางสาวไทยคนที่15ปี2508นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันไปประกวดนางงามจักรวาลได้เป็นรองนางงามอันดับ2ค่ะในปีถัดมาในปีถัดมาคือปี2509เพลงจีรนันท์คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและสำหรับนางสาวไทยคนที่3ที่ครูเพลงแต่งเพลงให้ก็คือคุณอภันตรีประยุทธ์เสนีค่ะเป็นนางสาวไทยคนที่17ปี2510นะคะผู้ที่แต่งเพลงให้คุณอภันตรีคือครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติชื่อเพลงจอมขวัญอภันตรีคุณธานินทร์อินทรเทพเป็นผู้ขับร้องฟังทั้ง3เพลง

3เพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ครูเพลงแต่งชมความงามของนางสาวไทย3ท่านคือคุณอภัสราคุณจิรนันท์และคุณอภันตรีค่ะฟัง3เพลงต่อไปนี้เลยนะคะเพลงแรกยอดขวัญกัลยาคุณประดิษฐ์อินทวารีขับร้องผลงานของคณะมิตรสังคมค่ะเพลงที่2ยอดสวัสดิ์คุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องและเพลงที่3ยอดพทูอยู่ไหนคุณธันดินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงกับวงมุกดาพันธ์

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงผลงานของวงจารุกนกค่ะชื่อเพลงมองหารักต่อได้เพลงมองฟ้าพาเศร้าคุณพรทิพาบุรกิจบำรุงเป็นผู้ขับร้องผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะและเพลงที่สามมองวิหกอกตรมโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของศักดิ์เกิดสิริค่ะ

กาศโอ้ฉันนั่งเหงาใจไม่มีใครก็จะมองฉันเพราะว่าเขามีคู่กันส่วนฉันนั่งรอ

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงวิญญาณรักโดยคุณสะอาดดินอารามค่ะผลงานของล้วนควันธรรมและวิญญาณในภาพถ่ายผลงานของคุณวิมลจงวิไลนะคะคุณทิวาเด่นประภาเป็นผู้ขับร้องคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

เรียกว่าปุเรชาตะปัจจัยส่วนท่าที่หลังก็เรียกว่าปัจฉาชาตะปัจจัยเกิดขึ้นที่หลังซึ่งเกิดขึ้นที่หลังเมื่อมีเสียงจึงค่อยมีหูถ้าคนดูง่ายๆอย่างคนหูหนวกนี้หรือคนตาบอดอย่างนี้หรือถ้าตาบอดแต่กำเนิดอย่างเงี้ยภาพแสงนี่เขามีอยู่แล้วเช่นเก้าอี้ตัวนี้ฉันเคยนั่งอยู่แล้วเสื้อผ้าอันนี้ฉันเคยใส่อยู่แล้วทีนี้พอเกิดตาดีขึ้นมาได้เอาเห็นว่าโอ้เก้าอี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้โอ้สีมันเป็นอย่างนี้หรือเสื้อตัวนี้โอ้เนื้อผ้าเป็นอย่างนี้เหรอฉันรู้แล้วแต่ว่าโอ้สีมันเป็นอย่างนี้เนี่ยที่ว่ามารู้ภายหลังตานี่จึงมาที่หลังรูปที่มันมีมาก่อนเนื้อใจมันก็จึงมาที่หลังไอ้ความคิดนึกอะไรต่างๆแนวความคิดที่เขามีมาก่อนแล้วนี่จึงเรียกเป็นปัจฉาชาตะปัจจัยถัดมาอาเสวนะปัจจัยคือทำซ้ำๆบ่อยๆจนเป็นความเคยชินความเคยชินก็คือประโยชน์นั้นความก็เป็นสันดานน่ะเป็นนิสัยที่เราเคยชินในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นบางคนฝึกนิสัยในการที่ว่าหลังรับประทานอาหารก็จะแปรงฟันเลยหรือตื่นขึ้นมาปุ๊บก็จะไปวิ่งเลยหรือบางคนก็ฝึกนิสัยตรงข้ามนะคือตื่นมาปุ๊บนอนต่อเลยแล้วนอนหรือตื่นไม่รู้แหละแต่ว่าถ้างงเงี้ยนอนเลยฝึกทำซ้ำจนเคยชินมีได้ทั้งดีและไม่ดีเป็นงี้ได้เพราะอะไรอเสวนะปัจจัยถัดมาข้อที่13 14คือกรรมและวิบากเหมือนเมื่อสักครู่ก็พูดไปแล้วล่ะท่านฟังก็คล้ายๆเดิมแล้วกรรมหมายถึงการกระทำที่เจาะจงมาเรื่องของเจตนาทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งมันอาจจะฝืนความเคยชินไงเช่นบางทีเรามีความเคยชินอย่างนี้เรามีสิ่งเกื้อหนุนสิ่งเร้าอย่างนี้ในยุคตัวอย่างเช่นว่าคุณไปเดินสตรีทฟู้ดแล้วโอ้โหอาหารนี่ก็น่ากินนั่นก็น่ากินแต่ฉันตั้งเจตนาว่าฉันจะไม่กินฉันจะรักษาศีล8กรรมปัจจัยของเขาเนี่ยมีผลมากกว่านิสยปัจจัยมากกว่าอุปนิสยปัจจัยเป็นต้นอันนี้ก็เกิดผลอย่างนี้ได้กรรมปัจจัยผลก็เรียกว่าเป็นวิปากะปัจจัยทำให้เกิดเป็นความเพียรบ้างทำให้เกิดเป็นปัญญาบ้างทั้งดีและไม่ดีนะท่านฟังอันนี้ได้หมดเจตนาไม่ดีก็ได้นะผลก็ได้ไม่ดีก็เหมือนกันตามเจตนาที่ตั้งไว้นั่นนี่คือกรรมปัจจัยและวิปากะปัจจโยข้อที่13และ14ส่วนประการที่15พูดถึงเรื่องอาหารในข้อนี้จะเจาะจงมาเรื่องของกวัฏลิงการาหารได้แก่อาหารคือคำข้าวยังมีอาหารอื่นอีกท่านผู้ฟังเช่นผัสสะอาหารอาหารคือผัสสะหรือวิญญาณหารอาหารคือวิญญาณหรืออาหารคือสัญเจตนาก็มีและมีอาหาร4อย่างถ้าเป็นทางรูปก็จะเป็นกวัฏลิงการาหารถ้าเป็นทางนามทางใจก็จะเป็นอาหารคือนามอีก3อย่างที่เหลือแล้วมันจะเกื้อหนุนมันจะหนุนนำให้หล่อเลี้ยงกันต่อไปทำไมกรรมชั่วก็หนุนกรรมชั่วต่อไปได้สืบต่อไปได้เพราะมันมีอาหารสืบเนื่องต่อไปแต่ซึ่งมันก็จะเป็นพวกของอวิชชาเป็นพวกของตัณหาที่ทำให้ความไม่ดีสืบเนื่องต่อไปถ้าเป็นความดีสืบเนื่องต่อไปก็เป็นวิชาเป็นมรรคเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นสติเป็นปัญญาพวกนั้นไปแต่มาในข้อที่16คืออินทรียปัจจัยอินทรีย์เป็นปัจจัยเราจะพูดถึงความเป็นใหญ่ของช่องทางต่างๆเขาจะอธิบายถึงความที่ว่าทำไมหูถึงมันไม่ได้เห็นภาพได้หูมันจะไปเห็นภาพได้ไงใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เป็นใหญ่ทั้งนั้นอธิบายถึงลักษณะของหูอธิบายถึงลักษณะของลิ้นว่าทำไมมันรับได้แต่รสเท่านั้นรับสิ่งอื่นๆเช่นกลิ่นเช่นแสงไม่ได้เพราะมันไม่มีโฟโตรีเซพเตอร์มันไม่ถูกกระตุ้นเร้าได้ด้วยแสงที่มาเป็นแบบนั้นในความที่มันเป็นใหญ่เฉพาะตรงนั้นหรืออินทรียปัจจัยแต่มาฌานปัจจัย
ฌานปัจจั

นี่คือจะพูดถึงความที่จิตเป็นสมาธิท่านผู้ฟังจิตเป็นสมาธิฌานไม่ว่าจากขั้นที่หนึ่งที่จะเกิดจากการที่เรามีวิตกวิจารมีปีติสุขแล้วจิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งไปจนถึงขั้นที่8ขั้นที่9ปัจจัยตรงนี้จะทำอะไรได้บ้างโอ้ได้หลายอย่างเราจะใช้แก้ปัญหาในการงานหน้าที่เอาเช่นในโรงงานในที่ทำงานได้หมดใช้สมาธิช่วยได้ทำข้อสอบก็ได้หรือว่าถ้าตายไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิอย่างนี้ก็ไปเกิดเป็นพรหมในขณะที่ข้อที่18คือมรรคปัจจัยไปตามทางนะมรรคมีแปลว่าทางหมายถึงศีลสมาธิปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิถ้ามีปัจจัยคือตามทางเหล่านี้ผลที่จะเกิดขึ้นก็เป็นอริยบุคคลหรือว่าถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นเราอยู่บนเส้นทางนี่มารก็จะทำอะไรไม่ได้มารเนี่ยพยายามจะมากวนนั่นนี่ไอ้จิตเราออกจากสมาธิหรือให้เราหลงเพลิดเพลินไปแต่ถ้าเรายังรักษาสมาธิได้อยู่ในเส้นทางได้มารก็ทำอะไรไม่ได้มารก็ปัจจัยก็คือหมายถึงตรงนี้แต่มาข้อที่19คือสัมปยุตตปัจจัยสัมปยุตหมายถึงปัจจัยที่โดยประกอบกันประกอบกันเช่นความคิดนี่ก็ด้วยอารมณ์นี่ก็ด้วยแล้วก็ยังสิ่งภายนอกด้วยประกอบกันขึ้นมาแล้วแหมพลังมันมากการที่มันมีการสัมปยุตกันเหมือนเทียนสองเล่มเนี่ยนะจุดให้แสงสว่างคือแสงสว่างมันมากขึ้นกว่าเทียนเล่มเดียวในเรื่องวิชาฟิสิกส์นะท่านฟังมันจะสามารถเขียนเป็นสมการอธิบายได้ว่าทำไมเสียงมันเปลี่ยนแปลงไปเวลามีคลื่นความถี่อื่นเข้ามาผสมด้วยทั้งนี้มันควรจะสูงขึ้นแต่มันกลับต่ำลงนั่นเพราะว่าด้วยความที่มันประกอบกันสัมปยุตกันการประกอบกันโดยปัจจัยนี้เรียกว่าสัมปยุตตปัจจโยถัดมาวิปยุตตปัจจัยก็จะอธิบายถึงหัวข้อที่ได้พูดไปแล้วแต่ว่ามันมีการแบ่งกันเป็นขันธ์เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองอย่างชัดเจนวิญญาณก็ไม่เหมือนกับสัญญาไม่เหมือนกับเวทนาไม่เหมือนกับรูปเจาะจงลงไปเลยก็คือเอาเรื่องขันธ์ห้านั่นแหละมาให้เห็นถึงความแยกกันแตกต่างกันไปในขณะที่ข้อที่21อัตถิปัจจัยคือความมีอยู่ความมีอยู่ของสิ่งนี้ก็จะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งนั้นหรือความไม่มีอยู่ของสิ่งนี้ก็จะทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งอื่นตั้งแต่ในข้อที่22นัตถิปัจจัยอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนี่โอ้มีผลกระทบหลายอย่างหรือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานี่โอ้มีผลกระทบหลายอย่างมันสะเทือนเลื่อนลั่นมันสั่นไหวสะท้านไปหมดไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือดับไปไม่ว่าจะมีอยู่หรือหายไปในขณะที่ข้อที่23วิคตะและข้อที่24คืออวิคตะคือพอมันบางลงไปแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดเพิ่มขึ้นมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นปัจจัยต่อสิ่งอื่นได้หรือว่าวิคตปัจจัยและอวิคตปัจจัยในปัจจัยทั้ง24อย่างวันนี้ทำความเข้าใจในหัวข้อเพื่อให้ได้ฟังอย่างน้อยผ่านหูบ้างผ่านจิตบ้างเข้าใจเป็นเบื้องต้นแล้วทำความคุ้นชินกับศัพท์ภาษาเพื่อให้เวลาวันหลังภายหลังเราฟังหรือเราอาจจะเคยฟังมาก่อนแล้วทบทวนดูเกิดความเข้าใจได้บ้างไม่เป็นศัพท์ที่เหมือนกับเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวแต่ว่าพอรู้พอจำได้ในบางเรื่องบางราวก็จะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในประการต่างๆได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวัน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยสั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคมนี
9: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมและระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคใต้จะมีฝนตก

0: เจ้าหน้าที่และเครื่องมือลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเร่งทำความสะอาดเก็บขนขยะตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี้
1: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้สะอาดและปลอดภัยโดยได้รับมอบหมายให้ฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนที่4จึงระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าดำเนินการทั้งการล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะรวมถึงสิ่งของและวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมขณะที่กรมควบคุมมลพิษและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมพร้อมแนะนำประชาชนคัดแยกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายรวมถึงประสานสำนักงานเขตลาดกระบังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระบบรวบรวมและเก็บขนขยะเพื่อลดขยะตกค้างมลพิษและความเสี่ยงด้านสุขอนามัยโดยตั้งเป้าฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านหมอพร้อมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครปรึกษาแพทย์และรับยาถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงให้บริการแล้วกว่า400ราย
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ร่วมกับหมอพร้อมเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านระบบ EMS Telemedicine เพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครสามารถปรึกษาแพทย์ประเมินอาการและวางแผนการรักษาผ่านระบบออนไลน์พร้อมประสานจัดส่งยาให้ถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการแล้ว433รายโดยส่วนใหญ่ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจากน้ำท่วมการรับยาต่อเนื่องสำหรับโรคประจำตัวและปัญหาความเครียดทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยแต่ต้องการปรึกษาแพทย์สามารถลงทะเบียนใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องผ่าน LINE Official Account หมอพร้อมเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ับข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6 นาฬิกาถึง7 นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เราพบกันกลางสัปดาห์เลยนะคะวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: และผมแผนอัธพรปานกลัดครับ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสุวิทย์สมนัสค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้นะคะส่วน Facebook Live วันนี้ก็เป็นน้องๆจากทีมนิวมีเดียค่ะคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสินพิทักษ์สำหรับข่าวยามเช้าของเราค่ะ
1: ครับ
0: ออกอากาศทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะคะ1ปีมี365วันก็เสิร์ฟข่าวแบบสดๆเลยค่ะ
1: ครับ
0: ช่องทางสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะคุณแบงค์ค่ะ
1: ครับก็ติดตามรับฟังได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819ถึง891กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมถึง Facebook Live ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะ

0: ใครที่อยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะสะดวกสบายด้วยและที่สำคัญค่ะวิทยุชุมชนยังรับสัญญาณด้วยนะคะแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านซึ่งอีกสักครู่นะคะคุณปูบุญมาสีหมาดก็จะมาเตรียมตีคล้องร้องข่าวให้เราได้รับฟังข่าวสารกันด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันแบบว่าหมุนมาเจอกันครั้งแรกของน้องแผนนะคะก็ฝากน้องแผนด้วยเพราะว่าน้องแผนจริงๆแล้วเนี่ยจัดหลายรายการหมุนดันติดตามได้รายการอะไรบ้างคะ
1: ก็ช่วงนี้ก็จะมีรายการหมุนตามวันนะครับทาง 92.5 นี่แหละครับแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งก็คือเพื่อนเดินทางทาง 95.5 ครับ
0: ค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะข่าวยามเช้าน้องแผนมาแล้วนะคะก
1: ็
0: อย
1: ู่
0: กับพี่ๆหลายๆคนนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะใครที่เข้ามาติดตามทางเพจข่าวยามเช้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะร่วมจัดรายการไปกับเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตด้วยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องของที่เราจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำซึ่งช่วงนี้นะคะตั้งแต่2วันที่ผ่านมาเนี่ยวันหยุดนะคะเราหยุดก็จริงแต่ฝนเขาก็ไม่หยุดนะยังตกต่อเนื่อง
1: แล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยต่างๆในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็สภาพอากาศด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เพิ่งจะมีอัปเดตมาเมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมานี่เองพี่กบ
0: เห็นบอกว่ามีประกาศออกมาด้วยใช่
1: ไหมเป็นประกาศฉบับใหม่เลยนะครับเป็นประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับโดยในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะครับเริ่มที่วันที่9ตุลาคมเนี่ยจะมีผลกระทบที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่10ก็จะมีผลกระทบอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ถัดมาคือวันที่11นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่12ก็ยังอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างและที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ครับส่วนในวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปก็ฝนก็จะยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเขาก็จะแผ่ลงมาปกคลุมอยู่ที่ประเทศไทยตอนบนนะครับประกอบกับยังมีร่องมรสุมที่จะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝน 60% ค่ะก็อาจจะตกหนักบ้างในบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานวันนี้ลดลงค่ะอยู่ที่ 20% เท่านั้นนะคะมาดูในฝั่งของเมืองผลไม้กันหน่อยค่ะภาคตะวันออกนะคะวันนี้ฝนยังเยอะอยู่นะคะ 60% แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้เยอะที่สุดของทุกภาคในประเทศไทยเลยค่ะ 70% อ่าวไทยนะคะส่วนอันดามันวันนี้ 60% ค่ะคลื่นลมของทะเลอันดามันประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยก็ประมาณ1เมตรเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดินเรือก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะภาคกลางวันนี้ฝนตกประมาณ 60% แต่ว่ามีลมแรงด้วยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้พกร่มค่ะเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝนตกแนะนำนะคะว่าอย่าเพิ่งขับรถออกไปเลยโดยเฉพาะที่เป็นรถจักรยานยนต์เพราะว่าเสี่ยงนะคะอุบัติเหตุเอ่ยที่จะเกิดขึ้นหรือว่าฟ้าผ่าด้วยนะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะ
1: วันนี้เรามาระวัง ที่กทม.เนี่ยก็ต้องระมัดระวังพื้นที่ฝนนะไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับส่วนทางด้านของคุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะครับก็ได้ระบุว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนทางด้านสทนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็ได้เป็นประธานในการประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามในช่วงของตีค้องร้องข่าวนะให้คุณปูเนี่ยเล่าให้ฟังแบบเต็มๆเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ย้ำนะคะว่า5ข้อสั่งการในที่ประชุมเนี่ยท่านยังสั่งการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ให้สั่งการนะคะบอกว่าจะต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารเรื่องของระหว่างหน่วยงานให้มันมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สั่งให้ภาคใต้เนี่ยเตรียมรับมือกับฝนตกหนักด้วยค่ะ
1: ค
0: ือในช่วงนี้เนี่ยฝนไล่ลงมาจากภาคเหนือนะคะเป็นประจำทุกปีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้พอไล่ลงมาภาคกลางภาคตะวันออกไปปุ๊บภาคใต้เนี่ยเขาจะเจอฝนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที
1: ่
0: เราจะเจอปัญหาน้ำท่วมบ่อยๆนะคะ
1: ใช่คือช่วงตอนบนเนี่ยเขาจะเข้าสู่หน้าหนาวแต่ว่าภาคใต้เนี่ยก็ยังจะต้องเข้าสู่หน้าฝนอยู่ต่อเนื่องนะครับ
0: ในขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็เร่งมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็จะบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนด้วยค่ะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองก็เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของผักขาดแคลนแล้วก็ไข่ไก่ที่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยค่ะที่ประชุมครม.ได้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะเพิ่มเติมก็คือจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเพื่อที่จะให้เรื่องของการเยียวยาเนี่ยจะได้ครอบคลุมด้วยในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเร่งเลยนะคะบอกว่าจะต้องเร่งระบายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศด้านปภ.เองก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งให้กับธนาคารด้านธนาคารนะคะแล้วก็ด้านธนาคารออมสินเองก็เตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรกนะคะในวันนี้ล่ะวันพรุ่งนี
1: ้
0: ว
1: ัน
0: นี้วันที่7เนาะพรุ่งนี้8ตุลาคมนะคะก็จะเริ่มดำเนินการเยียวยาล็อตแรกค่ะ
1: ครับไปอีกที่1ข่าวครับจากกรณีดราม่าเนาะในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับเมื่อวันนี้ครับกรณีที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทนะครับเกี่ยวกับคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อเรื่องดังกล่าวนะครับท่านก็ย้ำว่าสื่อรัฐเนี่ยมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจจากกรณีดังกล่าวล่าสุดนะครับคุณลดาวันผาสุพรรณครับนายอำเภอสันพยาสัพยานะครับมอบหมายให้คุณทินกฤตนะครับจันน้อยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยคุณนิติรุตมุกเฉลิมวงศ์นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำตกปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือคุณยายสมพงศ์ณบ้านพักเข้าไปดูแลคุณยายสมพงศ์นะครับเลขะวัฒนะยายเนี่ยอายุ78ปีแล้วนะครับได้รับน้ำปลาของกินของใช้และการช่วยเหลือดูแลจากอำเภอสันพยานะครับพร้อมจัดหาเรือช่วยอำนวยความสะดวกช่วงน้ำท่วมครับ
0: ค่ะที่อำเภอสันพยานะคะนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะหลายคนก็ได้ติดตามข่าวด้วยค่ะส่วนอีกข่าวนึงนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้มีการสั่งให้ระดมกำลังนะคะเจ้าหน้าที่ในสังกัดแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้า ไปอยู่ที่โซนที่4ค่ะซึ่งในเคหะชุมชนร่มกล้าวเนี่ยจะมีหลายโซนมากๆนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยลงไปที่โซนที่4นะคะก็เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มกล้าวเขตราชกระบังกรุงเทพค่ะที่จะเร่งคืนพื้นที่นะคะให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยประชาชนจะได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดค่ะโดยทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้รับมอบหมายให้เข้าไปในพื้นที่โซนที่4ค่ะแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเนี่ยระดมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปอย่างเต็มกำลังค่ะก็ไปทำการล้างทำความสะอาดถนนแล้วก็พื้นที่สาธารณะการเก็บรวบรวมนะคะแล้วก็ขนย้ายขยะนะคะแล้วก็สิ่งของวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะมีทางด้านของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณระวีวรรณภูริเดชนะคะก็กำกับแล้วก็ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดด้วยค่ะเพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเข้มแข็งค่ะส่วนทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะแล้วก็กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็เข้าไปสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการขยะแล้วก็สิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดด้วยค่ะพร้อมกับให้คำแนะนำสำหรับประชาชนในการคัดแยกขยะด้วยค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะทั้งเรื่องของการทิ้งขยะนะคะขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลหรือแม้แต่ขยะอันตรายค่ะก็มีการประสานไปยังสำนักงานเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะได้เข้ามาจัดระบบจุดรวบรวมแล้วก็การเก็บขนขยะลดปริมาณขยะตกค้างแล้วก็การกีดขวางเส้นทางการสัญจรนะคะรวมไปถึงการลดความเสี่ยงด้านมลพิษด้วยค่ะแล้วก็สุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเรื่องของการคัดแยกขยะณตอนนี้นะคะคือต้องยอมรับเลยแหละพอน้ำท่วมมาเนี่ยขยะมันมากับน้ำท่วมไหนจะเข้าไปในบ้านโกยเอาทรัพย์สินในบ้านเนี่ยออกมาแล้วก็ใช้ไม่ได
1: ้
0: หลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันที่จะต้องช่วยกันนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ย้ำเลยนะคะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเร่งฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายใน 2-3 วันค่ะโดยจะจับมือกับกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานเขตลาดกระบังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเร่งคืนพื้นที่ให้กับประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: ครับยังอยู่ที่เคหะร่มกล้าวครับทางด้านของมท.3นะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มกล้าวเขตลาดกระบังนะครับติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเนี่ยเริ่มคลี่คลายพร้อมกับกล่าวว่าภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือการฟื้นฟูพื้นให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้ระดมการสนับสนุนจากศูนย์ปภ.เขต14อุดรธานีนะครับเข้ามาช่วยเหลือกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งจัดการจุดที่ได้รับผลกระทบและลดภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมกำชับเลยทุกหน่วยงานรวมถึงทุกจังหวัดให้เร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องของเงินเยียวยานะครับรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์อย่างทั่วถึงและไม่ให้ใครตกหล่นจากสิทธิ์ที่ควรได้รับด้วยครับ
0: ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะท่านเองก็ลงพื้นที่ซึ่งคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานคร
1: ใช่แล้วครับ
0: จุดใหญ่ๆหนักๆมีหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ลงไปติดตามการทำงานการช่วยเหลือแล้วก็เร่งจัดการซากสุกรนะคะก็คือซากหมูนั่นแหละค่ะจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันก็เลยทำให้น้องสุกรเนี่ยน้องหมูนะคะจมน้ำตายนะคะประมาณเขาบอกว่ากว่า 2,000 ชีวิตนะคะ 2,000 ตัวโดยประมาณนะคะโดยบอกว่าทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านก็ได้กำชับนะคะให้กรมปศุสัตว์เนี่ยเร่งช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ไปจัดการซากสัตว์นะคะโดยเร็วที่สุดคาดการว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในวันนี
1: ้
0: ทั้งนี้นะคะในส่วนของเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่อาจจะพบเห็นซากสัตว์หรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์เนี่ยก็สามารถแจ้งได้นะคะติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ดนะคะใครที่ไหนแจ้งที่นั่นได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ก็ได้นะคะท่านสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องช่วยกันนะคะในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นในส่วนของด้านการเกษตรอ่ะ
2: ครับ
0: กรมปศุสัตว์ก็ดูแลกันไปนะคะแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ช่วยกันค่ะ
1: ก็ยังอยู่กันที่ปราจีนบุรีต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมหนักค่อนข้างหนักเลยนะครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการตั้งครัวสนามใช้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยครับเมื่อวานนี้นะครับ6ตุลาคมนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและท่านซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมไปถึงคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังและทั่วถึงพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ที่บริเวณศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12ค่ายจักรพงษ์นะครับตำบลดงพระรามอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและสนับสนุนสิ่งจำเป็นให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยโดยรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ได้มีการกระจายการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ
0: ์
1: รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนและเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับ
0: ค่ะในขณะที่เรื่องของน้ำท่วมนะคะก็ทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนหรือแม้แต่ประชาชนจิตอาสานะคะมีพวกอินฟลูเอนเซอร์คนดังๆหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือกันเต็มที่นะคะโดยไม่มีการแบ่งเลยว่าใครจะต้องทำอะไรช่วยกันหมดเลยนะคะร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังเป็นห่วงนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของโรคภัยที่มีการระบาดหรือว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะเขาเรียกว่ามันไปเจอเชื้อกาฬโรค
1: ครับ
0: ซึ่งกาฬโรคเนี่ยคือถ้าบอกว่าเด็กยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีด้วยเหรอโรคนี้หายไปจากเมืองไทยนานแล้วนะปรากฏว
1: ่
0: ายังมีอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยท่านนายกเองก็สั่งการนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กาฬโรคในประเทศรัสเซียด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านบอกว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีกรณีที่มีการเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที
1: ่
0: เรื่องน้ำท่วมนี่แหละท่านนายกสั่งการเลยนะคะว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยดูแลด้วยกรณีประชาชนเนี่ยไปรื้อกระสอบทรายย้ำนะคะว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยจากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเนี่ยเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตัวเองเนี่ยว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยกำกับดูแลก็มีการสั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าเข้าใจนะในมุมของประชาชนเองเราก็เข้าใจในมุมของภาครัฐที่จะต้องช่วยกันเนี่ยในภาพรวมก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะคะในส่วนกรณีที่มีการเฝ้าระวังสถานการณ์กาฬโรคในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยเนี่ยในตอนนี้ก็มีการตั้งการรับมือไว
1: ้
0: นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็จะทำหน้าที่ดูแลดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยนั้นมีมาตรการอยู่แล้วค่ะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นก็บูรณาการเฝ้าระวังการระโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการระโรคเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็ตามแต่ประเทศไทยเนี่ยยังคงตั้งการ์ดไว้นะคะซึ่งเขาจะมีการติดตามแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการใครที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีจุดคัดกรองอยู่แล้วนะคะมีการตั้งหน่วยที่จะควบคุมได้อย่างเต็มกำลังนะคะและที่สำคัญเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้เราต้องฟังประกาศจากกรมของกระทรวงไม่ใช่องค์การอนามัยโลกต้องฟังจากองค์การอนามัยโลกก่อนว่า องค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศหรือยังตอนนี้ยังไม่มีการประกาศถ้าประกาศว่ามันมีการแพร่ระบาดออกมาแล้วเนี่ยไทยก็ตั้งการ์ดปุ๊บเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันค่ะ
2: ค
0: 6:28 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะตีคล้องร้องข่าวรออยู่นะคะกับคุณปูบุญมาสีมาแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะกับข่าวยามเช้ากันต่อค
2: ่
0: ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
3: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
7: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเต็มที่ในโค้งสุดท้ายรับการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ย้ำว่าประเทศไทยต้องใช้โอกาสนี้ในการโชว์ศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดโดยเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทั้งในด้านสารัตถะพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการโดยภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพของการประชุมระดับโลกนั่นเองล่ะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพียงเท่านั้นแต่ว่าต้องใช้โอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแหละครับทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์ไปถึงพี่น้องประชาชนและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจลงตราหรือวีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศครับเพื่อให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนี่แหละไปร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนการประชุมเริ่มขึ้นและสำหรับตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้ กว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วครับที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันเพราะว่าถ้านับถอยหลังแล้วเหลือเพียงอีก5วันเท่านั้นแหละครับที่จะถึงช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำ5ข้อสั่งการในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยย้ำ5ข้อสั่งการดังต่อไปนี้ข้อแรกคือในเรื่องของการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์โดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำข้อแรกนี้ว่าถึงเรื่องการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์และก็มีความต้องการทรัพยากรดังกล่าวต่อทันทีข้อที่2คือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบโดยจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยที่น้ำเข้าท่วมให้จัดกำลังเข้าช่วยล้างทำความสะอาดฉีดล้างถนนวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่และเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วที่สุดข้อที่3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือนระบบไฟฟ้าน้ำประปาถนนและสภาพแวดล้อมก่อนที่จะให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่พร้อมดูแลประชาชนที่ยังไม่สามารถกลับบ้านได้อย่างต่อเนื่องแหละครับข้อที่4เตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้จัดทีมเฝ้าระวังใช้งานระบบ EOC ของจังหวัดในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันข้อมูลพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุแต่ละพื้นที่ให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนทันทีทันใดและข้อสั่งการข้อที่5คือเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือก็ให้เร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือและให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ประสานกับธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดเรียกได้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า first come first serve ครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสั่งภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7กันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยเปิดเผยแล้วครับว่าภาพรวมในหลายพื้นที่นั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ด้วยกันที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งในบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดกันด้วยแหละครับพี่น้องแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจ.บูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดกันด้วย ในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ให้เร่งจัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆกันด้วยแล้วก็เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่7ถึงวันที่14ตุลาคมนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องรวมถึงสั่งการให้พื้นที่ภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีส่วนในด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วว่ายังไงในขณะนี้ก็เริ่มมีการทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายด้วยกันและจะทยอยโอนอย่างต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำชับบอกว่าให้เร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พร้อมประสานทางธนาคารออมสินให้จัดเจ้าหน้าที่เร่งอนุมัติและโอนเงินเยียวยาทันทีทันใดเมื่อได้รับการยืนยันความถูกต้องจากทางปภ.เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดแหละครับพี่น้องแล้วในส่วนของภาพรวมในนามรัฐบาลเขาก็เร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้โดยเร่งบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคและครับโดยในส่วนของภาคใต้นั้นคาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้ากันเลยทีเดียวหรือประมาณเดือนมกราคมปีหน้านั่นแหละครับสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นั้นได้มีการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและผู้ว่าราชการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วในเบื้องต้นนั่นเองครับพี่น้องและในสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้ก็มาดูเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของอาหารสินค้าต่างๆขาดแคลนอย่างไรกันบ้างโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นว่าได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ไปเร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากครับก็ได้ประสานขอความร่วมมือจากทางกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างพอเพียงแล้วได้กำชับทางพาณิชย์จังหวัดบอกว่าให้เข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีทันใดหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเลยครับส่วนในด้านการบริหารจัดการไข่ไก่นั้นได้มอบหมายกรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่เข้าสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนี่แหละเพื่อนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อปมดราม่าเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจพ่อแม่พี่น้องครับ เมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมทั้งระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยบอกว่าให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำเลยครับว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความคิดเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่แล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ NBT นี่แหละเพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและก็เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกับโรคหนึ่งที่ชื่อว่ากาฬโรคโดยทางกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการในการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทยก็ตามพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียนี่แหละครับซึ่งก็มีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางกันด้วยแล้วล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยครับพี่น้องแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะยังคงดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกันต่อไปครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมที่ไหนมาฟังกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและทั้งนี้ทั้งนั้นการเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวคือจังหวัดสมุทรสงครามนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ก็เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเรื่องอุทกภัยนี่แหละครับโดยทางรัฐบาลเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งธนาคารออมสินเตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรก 18ตุลาคมนี่แหละครับพี่น้องเอาละครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ว่าสถานการณ์น้ำบนถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครก็มีแนวโน้มดีขึ้นพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำขังบางส่วนในซอยย่อยแล้วคาดว่าจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันนี้แหละครับและสำหรับการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา 8:30 นก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 49,000 รายโดยประชาชนสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้หลายรายการด้วยกันและสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องผ่านระบบออนไลน์ในขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้รับข้อมูลยืนยันแล้ว2จังหวัดอันได้แก่จังหวัดสระแก้ว594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่17ครัวเรือนโดยทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็จะรวบรวมและยืนยันข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆก่อนส่งต่อให้ธนาคารออมสินภายในเวลา20นาฬิกาของทุกวันเลยครับเพื่อโอนเงินช่วยเหลือล็อตแรกในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคม2569ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าให้เร่งทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบทั้งหมดครับและนอกจากนี้ทางปภ.ก็ได้เสนอขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัยอีก1จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามครับซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่28กันยายน2569ประกอบกับปริมาณน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและในเบื้องต้นมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันแล้วกว่า 20,000 ครัวเรือนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

0: 6:52 นะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวยามเช้านะคะในช่วงสุดท้ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็มี AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่นั่นได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะเอามาทักทายกันค่ะช่องทางออนไลน์เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วแชร์เข้าไปในเพจตัวเองหรือว่า Facebook ของตัวเองอย่างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านชุมชนจังหวัดอ่างทองบอกว่าเช้านี้แสงทองผ่องอำไพไร้เมฆหมอกนะคะสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเนี่ยเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องดีใจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเห็นบอกว่าแชร์ไปแล้วด้วย
1: นอกจากนี้นะครับยังมีหลากหลายท่านเลยที่เข้ามาติดตามเรานะครับ อย่างพี่วนิดาแสนมนตรีก็บอกว่าสวัสดีเจ้าร ับฟังทางสวทแม่เสรียงเจ้า
0: เจ้าค่ะคนชัยนาคุณสุชินนะคะพระรุ่งคุณสุภาพนะคะคุณสุภาพบอกว่าอยู่เมืองตากจ้า
1: ครับพี่สุเทพโกยวงศ์ครับบอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับ
0: ขอบคุณ
1: น
0: ะครับ
1: พี่สมยศแสวงไพศาลครับสวัสดีข่าวยามเช้าสวัสดีคุณกบคุณอรพรครับจากมาบตาพุทธระยอง
0: ค่ะคุณปัญญาแสงสว่างนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผ่าเคืองคุณประภาเช่นกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราคุณวนิดานะคะแล้วก็ยังมีคุณสุพิษนะคะบอกว่าบ้านโคกจานนะอากาศท้องฟ้าแจ่มใสแล้วนะคะวันนี้เพราะว่าใครอยู่อีสานวันนี้ฝนแค่ 20% ค่ะภาคเหนือก็เช่นกันนะคะลดลงแล้วยังคงภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลที่ยังอยู่60แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย70นะคะฝนไปที่ภาคใต้คุณชาตรีนะคะสวัสดีน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีครับนะคะยินดีต้อนรับพี่แผนสู่ข่าวยามเช้าครับ
1: ครับพี่ชัยนานะครับบอกว่าชัยนาสวัสดีค่ะฟังอยู่บางละมุงชลบุรีครับ
0: ชัยนานี่จะเป็นแบบ AI เลยนะชัยนานะคุณตรินนะคะสวัสดีคุณพงษ์นเรศเช่นกันค่ะทักทายกันได้นะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ6:55แล้วค่ะเรามาที่ข่าวดีกันหน่อยค่ะคุณแผน
1: ได้เลยครับ
0: มีข่าวดีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะ
1: ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังรับธนาคารออมสินเขามีการชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกนะครับดิจิตอลเซฟวิ่งนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ย 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
0: ค่ะออมง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ออมง่ายใช้จ่ายก็สะดวกแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ขั้นต่ำเนี่ย1บาทนะคะ1บาทขึ้นไปแล้วก็วงเงินสูงสุดเนี่ยไม่จำกัดด้วยนะคะมาอีกหนึ่งข่าวค่ะที่ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลใกล้สู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะหลายๆท่านก็จะทราบดีว่าถ้าพูดถึงเทศกาลกินเจเนี่ยทางภาคใต้ต้องที่จังหวัดตรังค่ะตอนนี้เขาบอกว่ายอดขายชุดขาวในเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังในปีนี้เนี่ยค่อนข้างคึกคักค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยก็ไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการที่จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีความคึกคักขึ้นมาแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นบรรยากาศของการจำหน่ายแล้วก็การแต่งกายด้วยชุดขาวในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังเนี่ยซึ่งก็จะมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ประชาชนเนี่ยเริ่มออกมาซื้อเลือกซื้อผ้าขาวชุดผ้าขาวนะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะร่วมพิธีอัญเชิญเทพเจ้าแล้วก็ถือศีลกินเจปีนี้เทศกาลกินเจเนี่ยจะเริ่มในวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมค่ะซึ่งบางท่านเนี่ยถ้าจะถึงช่วงเทศกาลกินเจวันที่9ตุลาคมเป็น เป็นวันที่จะต้องล้างท้องนะคะต้องล้างท้องในวันที่9ตุลาคมสำหรับราคาชุดขาวตลาดสดเทศบาลนครตรังนะคะเขาไปสำรวจมาแล้วบอกว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยเสื้อยืด80บาทเท่านั้นเองเสื้อคอจีนแขนสั้นแขนยาว249บาทค่ะแล้วก็ยังมีผ้าดิบกระดุมจีน7เม็ดแบบโบราณอันนี้ราคาจะแพงหน่อยนะคะอยู่ที่ 1,399 บาทที่บอกว่าแพงหน่อยคือแพงกว่า249คือการตัดเย็บแต่คุ้มค่าแน่นอนนะคะถ้ารวมแล้วก็ถือว่าไม่แพงมากเกินไปบางร้านเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะพ่อค้าแม่ค้ายอมรับเลยนะคะบอกว่าโอ้โหในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายชุดขาวเนี่ยมักได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนี่แหละค่ะก็เข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ทำให้การจับจ่ายซื้อชุดใหม่ของประชาชนเนี่ยมีความคึกคักขึ้นนะคะแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยค่ะนะคะก็ใกล้ถึงเทศกาลกินเจนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการถือศีลกินเจซึ่งจะเริ่มในวันที่10ถึง18ตุลาคมส่วนวันที่9เตรียมล้างท้องค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้ข่าวยามเช้านะคะ 6:58 นาทีหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานคุณสายชนีสังมาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอาราม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอย่างทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งแต่มวลน้ำดังกล่าวไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนที่จังหวัดสุพรรณบุรีสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยได้ติดตั้งเรือดันน้ำเร่งระบายน้ำแล้ว
3: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยแล้วเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผมหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
2: ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้ภาคใต้เริ่มมีฝนหนาแน่นตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและภาคใต้ตอนล่างจากนั้นวันที่10ถึง12ตุลาคมแนวโน้มฝนจะเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะภาคใต้ตอนกลางและฝั่งอันดามันส่วนวันที่13ถึง14ตุลาคมยังคงมีสถานการณ์ฝนในภาคใต้ทั้งตอนบนและตอนล่างนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาค